จริงๆอะห้องเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้องคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้องคือห้องไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้องคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้องอยู่สองตัวก็คือหม้อห้องเก่ากับหม้อห้องใหม่หม้อห้องเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้องใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทําบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทําไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทําให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทํางานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเค้ามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทําต่อเค้าก็ไม่มีอาชีพทําแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เค้าทําดีค่ะที่จะเลี้ยงเค้าได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทําด้วยกันมั้ยคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทําดูมั้ยเพราะว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทําได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: ที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ปีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองปีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เขาเริ่มทําค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทําให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
3: ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
4: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยไร่ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิดหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
5: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35นี่ฮะ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
2: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้าน

จอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำเลย

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมแต่เกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่ามันสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกนี่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยแต่นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทําอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทําที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจําหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคําว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีศูนย์เรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามรูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่ซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกัน

0: านะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให้นี
1: ่ขอบคุณนะ
0: เอาไปเอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอม
0: หายอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหมไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
5: เมืองนามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
5: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกหายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
4: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ

0: แหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหนก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
0: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
0: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
0: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ็นตั้งแต่ยังเป็นสาวว
1: ันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสารและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
2: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรรับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอเยาะครูยะโกะที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกะหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
3: ตอนยากก็เส้นเล็กแล้วก็วายก็เล็กตอนแรกๆครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอัดทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักสานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสารย่านลิบเผาได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกะได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิบเผาในจังหวัดนราธิวาส
1: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรนะแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ดูได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้วัวได้ควายไอ้สื่อเท่านั้นแหละ
2: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้จะทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิธีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะต้องถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานพญาพระขาในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเอตจิตก็มาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใคร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด
2: คิดก็ต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งบนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะยันตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบาก

ต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์

ยวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุ

0: ค่ะ
1: กบกินตะวันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
2: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
1: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีล

ฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ข้าเฟซบุ๊กมาแล้วระวังตัวหน่อยนะเว้ยคราวนี้ท่านจะหลับคนละครับ
1: โอ้ยมากับพวกพ้องกูผมไม่กลัวหรอกครับ
2: ใช่พี่ลำพังพวกเราอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกพี่จะห่วงอ่ะเพราะแต่คนอยู่ไม่รู้จะตามมาทำไม
3: ไม่รู้จะตามมาทำไมถ้าเป็นเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนอาจจะเป็นตัวผมเองที่ตั้งคำถามแบบนั้นไม่รู้จะมาที่กันดารแบบนี้ทำไม
4: เยอะไปมึงเยอะไปละ
5: ให้กูหน่อยเถอะกูต่อแถวตั้ง3ชั่วโมงเลยนะเว้ย
4: แล้วถ้าพ่อมึงรู้อ่ะว่ามึงเอาเวลาฝึกงานบริษัทเขามาต่อแถวซื้อรองเท้าเนี่ยก็จะว่าไงวะ
5: เขาจะไม่รู้ได้ยังไงวะ
2: ไม่รู้หรอก
5: เอาไปดิมึง
4: แป๊บนึงมึงมึงเลือดกรุ๊ป ORH negative ป่ะ
5: เออ
4: คือพี่สาวกูเขาโพสต์มาบอกว่ามีคนต้องการเลือดกรุ๊ปนี้ด่วนอ่ะมึงไปบริจาคให้เขาได้ไหมวะ
5: ไม่ว่าวะกูไม่ได้มีเลือดกรุ๊ปนี้ให้คนเดียวซะหน่อย
2: ป้าป้ามึงไหนจะฉายแล้ว
4: ชาร์
5: จ ยังไม่นอนกันอีกเหรอครับ
6: รายชื่อคนที่จะได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบบริษัทพ่อเขาจะทำสารคดีเรื่องนี้อัดช่วยพ่อเขาหาข้อมูลหน่อยละลูกนะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่พ่อไม่ให้ทีมพ่อทำล่ะ
7: ก็ฉันให้แกไปฝึกงานที่บริษัทเนี่ยนะแกก็โดดงานหนีไปซื้อรองเท้าตั้งแต่บ่ายกลับบ้านมาเที่ยงคืนฉันก็เลยคิดว่าแกเนี่ยต้องลงไปฝึกงานในพื้นที่จริงสักที
5: ไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าพ่อโมโหเรื่องเนี้ยค่อยๆคุยกันก็ได้เนาะแม่เนาะ
6: ไม่เนาะงานนี้แม่ช่วยอาร์ตไม่ได้จริง
7: ๆหรือว่าแกจะไม่ทำก็ได้นะเรื่องไปเที่ยวอเมริกาที่ขอไว้เนี่ยก็เลิกคิดไปได้เลย
5: โห
7: ตามนี้นะฉันจัดเตรียมค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แกไว้แล้ว
5: พ่อแค่นี้บินโลคอสยังไม่ได้เลยอ่ะ
7: เอ้าแล้วก็ใช้ไปเครื่องบินอ่ะ
8: ล่ะพี่น้องเอ๋ยความจนให้คำพอกระดกแพ้สิตุ้มกระบอกมีขันว่าล้มโนเดือนหาฝ่าเฮือนเพ
5: ที่นี่เหรอพี
8: ่ล้มฟ้านางก็กอดเข้าให้ไผเอิ้นกระบอกเลี้ยงคอยซื้อไปขอ

ินเนาะอิ่มท้องมีแห้งสูงออกไปทำค้าขายก็บ่ได้มันแห้งตึมถ้ามีหนักเด้น้องตัดสินใจมาลงทุนบ่แท้งจมเนาะไปเลยนี่ล่ะเนาะชีวิตมันบ่แน่มันแปรเปลี่ยนเมียนหันเด้น้องหันมาทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกอินเนาะเอาไว้ให้เฮามีใจตั้งขยันเพียงตามรอยพอสักวันหนึ่งเฮาสิ

0: นี่ครับ
1: อ๋อที่จะมาติดต่อทำสารคดีเหรอลูก
0: ใช่ครับ
2: แม่พิมพ์คะทีมถ่ายทำเขาจะขอกลับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาถ่ายต่ออีกทีนึง
1: นี่ออมนะน่าจะรุ่นเดียวกันพอดีออมเขาก็เข้ามาอบรมรุ่นนี้แหละพอดีทีมงานหลังเขาจะมาทำสารคดีแม่ก็เลยให้ออมเขาเป็นล่ามให้สัก2วันเดี๋ยวแม่ไปลาเขาก่อนนะเดี๋ยวแม่มา
0: เออว่าไงมึงโหสุดสุดอะมึงมึงคิดว่ากันดารแค่ไหนให้คูณ10เลยเว้ยที่นี่มันโคตรกันดารเลยเออแล้วสรุปมึงได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับป้าพิมบ้างเฮ้ยจริงเหรอวะนี่พ่อกูให้กูมาทำสารคดีชีวิตอันทดอะไรเนี่ยเออ thank you เว้ยมึง
2: แม่พิมพ์ให้มาตามอ่ะ
1: ตกลงจะมาสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันลูก
2: แม่พิมพ์คะหนูว่าเขาไม่ควรสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะคือหนูคิดว่าถ้าเขาอยากเข้าใจการทำงานของศูนย์นี้จริงๆเนี่ยเขาควรได้ลองปฏิบัติเหมือนผู้เข้าอบรมคนอื่นนะคะจะได้รู้ว่าศูนย์ซมโซมแบบเนี้ยทำอะไรได้บ้างศูนย์การเรียนรู้ของแม่พิมไม่ได้หมดอยู่แค่ที่บ้านแม่พิมหรอกนะบ้านใกล้เคียงก็ยังเป็นที่เรียนรู้ด้วยผู้เข้าอบรมบางคนน่ะก็จะมานอนที่ศูนย์อบรมนั้นๆแล้วแต่ความสนใจเฉพาะทางของเขามีตั้งแต่ศูนย์เพาะพันธุ์ผักหวานฟาร์มไส้เดือนแล้วก็แปลงสาธิตหมักเมาและที่เราเดินตอนนี้ก็คือฐานอนุรักษ์ป่าหัวไร่ปลายนาและยังมีอีกหลายฐานเลยนะ
1: ชาร์ตจะเรียนเรื่องอะไรล่ะลูก
0: ที่ศูนย์บ้านป้าพิมสอนอะไรผมก็คงอยากเรียนอย่างนั้นแหละครับ
3: Yes, and we're gonna try this one.
4: Yeah,
3: but
4: yeah,
3: grow up it.
4: Yeah, that's very good vegetable.
3: Yeah. Buddy, หลับสบายไหม
0: วันนี้จะให้เราทำอะไรอ่ะ
2: ปรัชญาของการทำเกษตรพอเพียงคือทำพออยู่พอกินพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนเหลือค่อยขายคนอย่างนายอ่ะคนเริ่มที่เรื่องง่ายๆก่อนคือการปลูกพืช3วันทันกินซึ่งคือถั่วงอกนั่นเองใช่ไหมคะแม่พิมพ์
1: ลองดูลูก
0: แต่ปลูกถั่วงอกนี่ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับใครๆก็ทำได้
2: เหรออ่ะงั้นลองทำให้ดูหน่อยดิไปไหนอ่ะ

0: ไม่ตากินมันเพาะถั่วงอกไง
1: ยังใช้ดินเพาะถั่วงอกอีกเหรอเด็กจังเขาใช้ถังเพาะถั่วงอกมาเป็นปีๆแล้วนะแค่ปล่อยน้ำทิ้งไว้แล้วปิดฝาเปลี่ยนน้ำทุก12ชั่วโมงทิ้งไว้3วันแล้วจะถั่วงอกแบบนี้นี่

0: อ้าวมีเฟซบุ๊กด้วยเหรอขอแอดหน่อยดิเอาหน่าไม่มีอะไรเสียหายหรอกก็รู้จักกันแล้วนี่นี่เป็นนักเรียนพยาบาลด้วยเหรอเนี่ยนี่ดูไม่ออกเลยเนี่ย
1: ต้องยุ่งเตรียมตัวทำงานต่อไปได้แล้วรองเท้าด้วยนะ
2: โบราณบอกว่าถ้าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินถ้าจะกินต้องเตรียมอาหารหลังจากเรามีการเก็บเกี่ยวแล้วนี่เราก็มีการไถตกกบตัวฟางประมาณ15วันแล้วก็เอาบ่มน้ำแล้วก็ไถอีกก็ทำเป็นหลุมก็ได้นะคะขุดให้เป็นหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยชีวภาพใส่หลายๆอย่างที่มารวมกันแล้วก็สามารถปลูกกินได้
3: ทำไมคุณต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ย

0: เริ่มโตเป็นถั่วงอกบ้างแล้วนะเจ้าถั่วเขียวน้อย
1: วันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องปุ๋ยชีวภาพกันนะคะว่าขั้นตอนทำปุ๋ยชีวภาพมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะก็คือถัง2ก็คือแกบนะคะ3ก็คือขี้วัวอาร์ตมาตักขี้วัวให้แม่หน่อยลูก
2: ขี้วัว
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้จักว่าการทำปุ๋ยนี่มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ1ล่ะค่ะแกบจะขาดไม่ได้นะคะแกบนี่ก็คือ3ส่วนนะคะขี้วัว1ส่วนนะคะ3ต่อ1เพราะฉะนั้นวิธีการจะทำนี่จะทำอะไรอย่างไรคะก็คือเอาแกบนะคะลงก่อนนะคะ2ก็คือน้ำหมักนะคะอันนี้คือเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันให้ละเอียดนะคะ
2: เหม็นชิบหายทำไมต้องทำปุ๋ยเองด้วยวะมีขายเยอะแยะ
3: แค่จับขี้วัวก็จะไม่ไหวแล้วหรอคุณหนู
2: คุณหนูแล้วทำไมเราผิดตรงไหนที่เกิดมารวยเกิดมาสบายอ่ะถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากจะสบายทั้งนั้นไม่มีใครยอมทนลำบากหรอกนอกจากพวกโง่ๆหรือเธอว่าไม่จริง
3: แต่คนสบายแบบนายอ่ะก็คงเลือกที่จะนึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นเลยใช่ไหม

0: เออว่าไง
1: เฮ้ยตั้งคนที่เขาตายอ่ะเขาตายว่าเขาไม่ได้เลือดหรือว่าเขาเป็นอะไรวะ
0: กูไม่รู้เลยว่ะพอดีกูไม่ได้ตามเรื่องอะดิเออมึงเท่านี้ก่อนนะกูยุ่งอยู่อ่ะ

0: ต่ก่อนต้อมนี่ก็คือค้าขายแกก็เย็บผ้าขายแต่พอทำไปก็หนี้สินก็เยอะก็มีความล้มเหลวแกก็มีความสนใจนะเขาไปในศูนย์เรียนรู้อยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองต้อมก็บอกว่าแม่ทำได้เหรอดินแค่หนึ่งไร่แม่ก็แนะนำเขาบอกว่าดินแค่หนึ่งไร่ปลูกอยู่ปลูกกินก่อนจะไม่ได้ซื้อขอให้เธอไปเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อให้เกิดรายได้เขาก็เลือกเอาปุ๋ยไส้เดือนพอทำได้ดีก็เปิดศูนย์เรียนรู้ในเครือข่ายก็ให้ความรู้กับชาวบ้าน
1: จบการรวมวันนี้นะครับจะมีการแจกไส้เดือนนะครับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับคนละ100ตัวนะครับคนละ100ตัวนะครับนะครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าทุกคนต้องหยิบเองจับเองนะครับคัดเลือกไส้เดือนเองโดยกระแปลงอยู่ด้านหลังด้านนี้นะครับแล้วก็อีก3เดือนเราก็มาคืนในรูปแบบของธนาคารของกลุ่มที่เราสร้างกันมานะครับมีด้านหลังด้านหน้านะครับ
2: นายพี่ต้อมเขาจะให้ไส้เดือน100ตัวแต่มีข้อแม้ว่าต้องหยิบเองหยิบได้หรือเปล่า

0: นายไม่เอาไส้เดือนไปลงกะละมังหรอก็ไส้เดือนที่พี่ต้อมให้มาไงนี่แม่พิมพ์เขาเตรียมขี้วัวไว้ให้แล้วนะ
1: อ๋อเราลืมไว้ไหนเราก็ไม่รู้อะ
0: ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกคิดไว้แล้วว่าน่าต้องเป็นแบบเนี้ย
2: จะดราม่าทำไมเหมือนก็แค่ไส้เดือน
0: แค่ไส้เดือนพอคำแบบนี้หลุดออกจากปากคนอย่างนายแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยวันนี้นายไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยบ้านพี่เขามีกินมีใช้ก็เพราะไส้เดือนเครือข่ายพี่เขามีงานทำก็เพราะไส้เดือนไส้เดือนอย่างนายอ่ะกลับบ้านไปดีกว่าไหมกลับไปเป็นคุณหนูอย่างเก่าเถอะ
2: เออเรารักสบายเราเห็นแก่ตัวใครจะเป็นตายดียังไงเราไม่สนใจหรอกมันไม่ใช่เรื่องของเราพอใจยังอ่ะมันก็แค่ไส้เดือนพอใจยัง
0: ดีนะที่วันนี้เราเสร็จงานแล้วอ่ะเพราะไม่งั้นเราคงรู้สึกแย่มากถ้าต้องอยู่ใกล้ๆคนแบบนาย

0: อ๋อถั่วงอกที่เราเพาะกันเนี่ยสวยจริงเนาะเอาถั่วงอกไปผัดกินกันไหม
1: ครับ
0: เสียดายเนาะถ้าออมเขาอยู่คงได้กินข้าวร่วมกัน
2: แล้วนายจะรู้ว่ากินของที่เราปลูกเองอ่ะมันอร่อยแค่ไหน

0: ถั่วงอกที่ผมเพาะเองเนี่ยอร่อยกว่าซื้อกินตั้งเยอะเลยนะครับ
1: ภูมิใจใช่ไหมลูกที่เราปลูกกินเองใครปลูกกินเองได้เขาก็ว่าอร่อย
0: ป้านี่เก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับขนาดผมเรียนสูงกว่าป้าเนี่ยผมยังทำอย่างป้าไม่ได้เลยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมยังไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยผมเคยถามกับออมนะครับว่าผมผิดตรงไหนที่เกิดมารวยเกิดมาสบายเพราะถ้าเลือกได้เนี่ยคงไม่มีใครอยากลำบากหรอกแล้วถ้ายิ่งลำบากเพื่อคนอื่นอย่างป้าเนี่ยผมไม่เอาด้วยหรอก
1: ไม่จริงหรอกลูกแม่ไม่ได้ลำบากที่ทำเพื่อคนอื่นแม่ภูมิใจที่ได้ตอบแทนคุณที่มีพระคุณคนที่แม่รู้จักแม่รู้จักคนคนหนึ่งเกิดมาฐานะร่ำรวยท่านเลือกเส้นทางที่สบายได้แต่ไม่เลือกท่านเลือกที่ลำบากเพื่อประโยชน์กับคนอื่นถ้าไม่มีท่านแม่คงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีท่านแม่ก็คงไม่รู้ว่าการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันมีค่าแค่ไหน
0: ใครล่ะครับ
1: ในหลวง

สร้างเครือข่ายไรด้วยสวยดูแลแผ่นดินแม่แผ่ลอยพ่อต่อดำลงขอน้อมน้อมทำตามลาดดำรีไม่มีติทำตามความประสงค์ที่ดินดอนจะปลูกไม้ให้ยืนยงพื้นที่ลุ่มก็จะลงเลี้ยงปูป่าให้ลูกหลานกลับมาให้สานต่อ

ตามรอยพ่อให้บรรลุจุดประสงค์ลูกหลานเฮาจะได้อยู่แบบมั่นคงให้ดำรงคงไว้สืบต่อไปสาวอีสานมั่นใจในเศรษฐกิจดินน้อยนิด

0: าตัวตายที่สูงขึ้นทุกปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรากินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่ม

0: เหล้าเนี่ยมันแค่ทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับขั้นฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆต้องเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหร
0: ือ
1: คนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหม
1: ือ
0: นกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดต
1: ึ
0: กมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก็
1: ให้การ
0: ร
1: ัก
0: ษาตรงน
1: ั้
0: นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้ยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะน
1: ั
0: ้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว
1: คือ
0: บางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบันสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมี

0: ในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขาจะว่าตอน
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เร
0: ื่อง
1: ใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับ

0: คนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยถูกแต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินดีถ้าอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงๆไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่าม ันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าเออที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะฉะน
0: ั้
1: นเขาอยากให้เราช่วยอะไรณจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
0: น
1: ะครับอย่าเพิ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉย
0: ๆ
1: นะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมน
0: ะคร ับ
1: ถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์นะใช
1: ่ไหมคะมันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
0: ความพร้อมแล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
1: ่
0: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใ

0: ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้ค่ะ
0: ประ
1: มาณก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
0: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทานเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตน
1: ะคร
0: ับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหน
1: วันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทัสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ล้อต้องหมุนตอนตี 5:55 เป๊ะบริกรรมคาถาในใจนะโมนำโชค3จบกฎสำคัญน้องต้องรับผู้โดยสารทุกคนที่โบกโดยเฉพาะคนแรกสำคัญที่สุดห้ามปฏิเสธแล้วไปส่งเขาให้ถึงที่หมายทำอย่างนี้จนหมดวันแล้วหลังจากนี้น้องจะมีแต่โชค

0: ามเลยเหรอว่าผู้โดยสารเขาจะไปไหน
1: เข้ามาได้ไงเนี่ย
0: อ้าวก็ตอนที่พี่อิวมาซื้อของป้ายมันเขียนว่าว่างผมก็เลยขึ้นมาถ้าผมจะเหมาทั้งวันคิดเท่าไหร่พี่ขำอะไรอ่ะพี่จริงจังนะ
1: นี่ที่ว่าจะเหมาอ่ะมีตังค์ปะเนี่ย
0: พี่พูดเงี้ยรู้ไหมพ่อผมเป็นใคร
1: พี่จะไปรู้ได้ไงว่าพ่อน้องเป็นใครแต่ถ้าจะขึ้นมากวนแบบเนี้ยเชิญลงไปเลยรถคันเนี้ยไม่รับคนไม่มีตังค์
0: เอาไปห้ารถเดี๋ยวพ่อก็จะถึงแล้วให้เพิ่มอีก 2,000 เอาเปล่า
1: ก็ได้เดี๋ยวจะหาวไม่เห็นใจเด็กตาดำ
0: ๆพี่เรียกผมแต่เด็กตาดำๆผมอ่ะชื่อแซคครับ
1: นี่ไม่ต้องบอกพี่หรอกว่าชื่ออะไรขี้เกียจจำว่าแต่เราอ่ะหนีออกจากบ้านมาปะเนี่ย
0: เปา
1: ทำไมเสียงสูงอ่ะ
0: หนีออกจากบ้านอะไรแล้วผมก็จะบอกให้พี่เนี่ยให้พาผมไปหาพ่อ
1: แล้วจะให้พี่พาไปหาพ่อเราที่ไหน
0: เดี๋ยวบอกเองนะ
1: ก็ได้เดี๋ยวพี่จะพาไปหาพ่อเอง
0: เร็วๆ

0: พ่อครับหลวงพ่อเคยเห็นลูกผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: ยังไงพี่ป่ะไปวัดอื่นกัน
2: ฮะวัดอีกแล้วเหรอถามจริงแซคพ่อบวชเป็นพระปะเนี่ย
0: เปล่า

0: เป็นไงใช่วันนี้ปะเนี่ยแล้วไงต่อ
1: เดี๋ยวบอกเอง
2: รถมันคุ้นคุ้นนี่หว่า
3: ว่าไงสมานว่าแล้วรถคุ้นคุ้นเฮ้ยหมานธรรมดาเองออกรถสายสายวันนี้ทำไมออกรถแต่เช้าอ่ะ
4: ผมออกรถเช้าแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ะ
3: อุ้ยฝนตกพายุเข้าแน่นอนแหละ
4: ทำไมผมจะออกรถเช้าไม่ได้ไง
3: อุ้ย
5: เฮ้ย
3: นั่นแน่
5: เฮ้ยไม
3: ่ตังไงผมไม่มีตังไง
4: ลูกค้าหมอมาเมื่อเช้า
3: ไอเด็กที่อยู่ในรถนี่นะ
4: เออ
3: เมาไปไหนวะ
4: ให้ไปส่งหาพ่อมันน่ะ
3: ที่ไหน
4: แถวๆเนี้ย
3: เอาอย่างงี้ดีกว่าคนกันเองอ่ะพี่น้อยอ่ะรับช่วงต่อเอาไหม
6: พี่น้อยไปส่งแทนให้โอเคไหมแต่พี่น้อยขอ500
4: ไม่เอา
3: เอาอย่างงี้แล้วกัน300ก็ได้นะนะ
4: เฮ้ยมานี
3: ่โอ้ยแค่นี้เคี่ยว
7: โคตรเคี่ยวเลย
8: วันที่4แล้วนะมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเกินราคาเหมาแล้วเนี่ย
1: ขนาดพี่เดี๋ยวผมจ่ายเอง

0: วันนี้รวยครับวันนี้รวยวันนี้รวยครับ
1: ไหนดูรางวัลที่หนึ่งให้ผมดูให้ผมใบหนึ่งสิครับ
0: โอ้ยทิศถ้ารู้ว่าใบไหนมันรางวัลที่หนึ่งก็ซื้อเองรวยเองไปแล้วจะมาขายทำไม
1: เออไม่เห็นจริงๆงั้นรางวัลที่สองก็ได้
0: ถ้ารางวัลที่2 อยู่ใบนี
1: ้ไม่เล่นกลุ่มก
2: ็โอ้โยมมาเลยเหมือนกันเนี่ยโทรไปแป๊บเดียวมาแล้วเฮ้ยไอ้จุกเว้ยแท็กซี่มาแล้วเว้ยไปกันเถอะ
1: ใจเย็นนะครับหลวงพ่อครับใจเย็นๆครับ
2: ทำไม
1: คือ
2: มีปัญหาอะไรอาตมาไม่รีบร้อนแต่จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสงโยมโชเฟอร์ช่วยไปส่งหน่อยนะ
3: ไปเถอะหลวงพ่อเดี๋ยวไม่ทันนั้นอีก
1: เดี๋ยวจะไปก็ได้แต่ต้องเหมาไปเพราะว่าไปกลับเนี่ยไม่ไหวไม่คุ้
3: มกับพระกับเจ้านี่ยังเที่ยวเลยนะ
1: ก็ได้งั้นลดหย่อนให้นิดหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นการทนุบำรุงศาสนา
4: เชิญเลยครับดี

0: ลุงมังไอ้เนี้ย
1: แม่ข้าก็ขอติดรถไปด้วยจะเอาความร่ำรวยเป็นแบ่งให้คนญาติอื่นเขาบ้าง
2: ยึดหลักพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
0: ครับ
2: แบ่งปันคนพิการจะได้ขึ้นสวรรค์นะโยม
0: เฮ้ยเฮ้ย
3: สวรรค์เนี่ยไหน
4: พี่นี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยสัจจะในหมู่โจรไม่มีละแฮกซี่อย่างพี่นี่ก็อีก
5: เฮ้ยมาว่ากันอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก็นึกว่าเจอพ่อแล้วอ่ะแล้วเนี่ยมาส่งถึงที่แล้วเนี่ยรับผู้โดยสารคนอื่นผิดตรงไหน
4: ยังจะเถียงอีกนี่ผมจ่ายเงินพี่แล้วแล้วผมเมาพี่ด้วยพี่บอกผมแล้วว่าจะพาผมไปส่งถึงพ่อนี่ยังไม่ถึงบ้านพ่อผมเลยพี่ยังไปเนียนเก็บตังค์เลยอีก
2: ใจเย็นๆนะโย
4: มเอาดิคราวนี้เอาไง
5: ไม่รู้เคลียร์กันเองอ่ะ
4: แหมโยนขี้เลยนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ไปส่งหลวงพ่อก่อนเรื่องผมค่อยทีหลังก็ได้
5: เฮ้ยแท็กซี่นะไม่ใช่รถการกุศล
4: แล้วไงก็ผมเหมาพี่แล้วอ่ะนี่พี่จะโกงเด็กใช่ไหมหลวงพ่อครับ
2: ว่าไงโยมน้อย
4: อันนี้ใช่ลูกหลวงพ่อใช่ไหมครับ
2: อืมใช่มีอะไรหรือโยม
4: พอดีว่าคนข้างๆในลูกหลวงพ่อครับเขาเป็นพ่อของผมเองหลวงพ่อพอจะจำได้ไหมครับว่าเขาชื่ออะไร
2: อืมรู้ไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าจำไม่ผิดแบบนี้น่าจะเป็นโยม
1: ระวังข้างหลัง
5: หลวงพ่อไปหลวงพ่อใจวายนี่ขับรถไงเนี่ย
1: อย่าหลวงพ่ออย่าหลวงพ่ออย่า
4: ไปสิรีบไป
5: จะไปได้ไงล่ะดูยายสิ
6: เฮ้ยขึ้นมาจากไหนเนี่ย
5: เฮ้ยเร็วหน่อยพี่เฮ้ย
7: ไม่เป็นไรครับ
5: นี่ไปโรงพยาบาลส่งเถอะหลวงพ่อจะแย่แล้ว
1: โอ้ชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลส่งแล้วโรงพยาบาลอะไรก็ได้ที่มันใกล้ที่สุด
8: โทษนะคะหลวงพ่อเป็นอะไรอ่ะ
5: เป็นโรคใจกำเริบท่านเคยไปแบบนี้มาแล้วดื้อไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยหมอเคยบอกนะถ้าเป็นอีกอ่ะให้รีบพาไปหาหมอภายในครึ่งชั่วโมง
1: อย่างนั้นเราโทรเรียกรถพยาบาลดีกว่า
5: โอ้ยรอนู่นรอนี่รอนั่นท่านตายก่อนพอดี
9: งั้นผมว่าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วกันครับถ้าใกล้ที่สุดก็ต้องโอเคทุกคนจับแน่นนะ

0: ียบด่วนที่เดิมไปเลยแก๊งไอ้แก๊ปแม่งกลางทิ้งเราอีกอ่ะ
1: ได้
0: เดี๋ยวไอ้แก๊ปเดี๋ยวไอ้

0: Thúy cho Nhật quả. จ่าเป็นต้นแบบของหุ่นจ่าเฉยป่ะเนี่ย
1: มันน้ำทำไมอ่ะพี่ในรถพี่มีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยพี่โอ้จะมีได้ไง
2: มุ้งยิ้มมาลุ้งโอ้ขอเขาไว้หากินเถอะ

0: นนจับหมดแล้วพี
1: ่เย้
2: yes.
3: เรารอดแล้ว
0: โอ้โหสุดยอดเยี่ยมพี่จับมือหน่อย
4: ลุงทางนี
5: ้ฮะ
6: ทุกคนมีเรื่องจะบอก
4: อะไรกัน
6: พี่เปรตแตก
0: เฮ้ย
7: น้อยผมก็ดีใจนะที่ได้เกิดมาเจอกับพวกคุณ
0: เฮ้ย
4: ถึงมาเนี่ย
0: โอ้ย
3: หนูขอโทษหนูสัญญาว่าหนูจะไม่หลอกใครแล้วหนูจะรักฉันหลอกทำของมึงมาลอกข้ามหนูขอโทษ
8: ผมสาบานว่าต่อไปนี้ผมจะขายลอตเตอรี่แค่80บาทไม่ขายเกินราคาอีกแล้ว
4: หลวงพ่อผมจะไม่ตีกับวัดข้างๆแล้วผมจะบวชสักพรรษาหนึ่ง
0: หนูขอโทษให้หนูขโมยมันไม่มาเพื่อตามหาพ่อไม่เอา
7: ผมโกหกล้อเล่น
4: เฮ้ยนี่เล่นอะไรพี่เนี่ย
9: มันใช่เรื่องเล่นๆไหม
4: เอ้าผมพ่อฟื้นแล้วเหรออ
10: ้าวอะไรกันเนี่ยเออหลับไปแป๊บนึง
4: เอ้าหลวงพ่อเผลอหลับเหรอไอเราก็เป็นห่วงซะตั้งนาน
8: ไม่ได้มาเลยพักนี้เลย
0: หลวงตาครับผมมีเรื่องจะรบกวนหลวงตานิดนึงอะครับ
11: ผมว่าเดี๋ยวให้หลวงตาไปตรวจความดันก่อนนะครับ
0: ได้ครับ
12: ขอบคุณมากนะคะพี่หมาน
11: ครับ
12: งั้นหนูไปก่อนนะคะ
11: ครับ
12: ขอเบอร์ได้ไหมอ่ะพอดีใช้แท็กซี่บ่อยอ่ะแต่ว่ายังไม่มีแท็กซี่ประจำเลย
11: แลกไลน์กันด้วยได้ปะ

0: หลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับว่าผู้ชายในรูปคือใครครับ
1: รูปมันไม่ค่อยชัดนะถ้าจำไม่ผิดนะแบบนี้มีคนเดียวชื่อโยมคมสัน
0: แล้วหลวงพ่อว่าทราบไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอะครับ
1: พอจำได้นะ
2: เดี๋ยวจะเขียนให้
3: แท็กซี่แท็กซี่ไปพัทยาไหม
4: ฮะ
3: พัทยา
5: ลูกพ่อด้วยลูกขโมยมือถือมาก็ตามหาพ่อ
4: ไป
1: ลองไปหาติดต่อดูนะ
0: ขอบคุณครับ

0: หาปัทยาไปไม่ว่า
1: ได้อะไร
2: วันนี้อากาศดีนะรถก็ไม่ติดเหมาะกับการขับแท็กซี่จังเลยว่าไหมพี่เออพี่หลวงพ่อฝากอาราธนาศีลและให้พรมาด้วยหลวงพ่อท่านบอกว่าพี่ใจดีให้ส่งโดยสารฟรีขอให้พี่ร่ำรวยแล้วก็มีคนให้ติ๊บเยอะๆ

นึกว่าตอนนั้นอะพี่ไม่ได้ยินเหรอจะเล่าความจริงมาหรือจะลงจากรถ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: นางณัฐพรอยู่ที่ไหนถ้าถามว่านางณัฐพรอยู่ที่ไหนไปตามมันมา
1: เด
0: ี๋
1: ยวนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะ
0: ไปตามมันมาเดี๋ยวนี้
1: ค่ะ
0: ไปนี่เลยรีบๆมาน
2: ัดลองไปนัดอยู่ข้างหลังก่อนสิ่งลุงเหลือนี่นัดเนี่ยอะไรอ่ะ
3: เชื่อพี่นัดอย่าบอก
0: นัทธพร
1: น
0: ั
1: ท
0: นัทธพร
2: มีอะไรล่ะจ๊ะลุงเหลือ
0: นางสมรมันหายออกไปจากบ้านอีกแล้วถ้าตามหามันทั้งคืน

0: ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเราไม่มีใครเจอมันเลยเองจะว่ายังไงในเองบอกว่าอาการมันดีขึ้นแล้วไงเองบอกให้มาถอดโซ่ปล่อยมันไปแล้วยังไงเองเห็นหรือยังเขาบอกเองแล้วอย่ามาจุ้งกับลูกสาวข้าเขาบอกแล้วใช่ไหม
1: เหลือใจเย็นก่อนนะจ๊ะสมอนะหายออกจากบ้านไปตอนกี่โมงแล้วลุงเจอสมอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่เขาจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็ทำไร่ทำสวนอยู่ถ้าจะให้นางเฝ้าตลอด24ชั่วโมงจะเอาอะไรกินจำไว้นะเพราะเองจำไว้ยังจะไม่ยุ่ง
2: เข้ามาได้เลยครับ
0: ปล่อยเองนะ
2: คร
0: ับ
2: ใจเย
0: ็
2: นคร
0: ับ ปล่อยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนก็ตามมันทั้งคืนแล้วสมองสมองลูกพ่อมาโทษลูกอยู่ที่ไหนใครจะบอกข้าทีว่าลูกใครอยู่ไหนอย่าเป็นอะไรไปอีก
1: ล
0: ู
1: กลุงเหลือใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งคิดอะไรในแง่ร้ายสมองน่ะไม่เป็นอะไรหรอก
0: เอ็งจะให้ข้าเชื่อขี้หน้าเองกันเหรอฮะเอ็งคงคิดใช่ไหมว่าไอ้บุญเป็นลูกข้ากันแล้วสมองเมื่อไอ้พวกปากขอปากพวกมันนินทาข้าอยู่เลยน่ะข้าจะบอกเอ็งให้นะตั้งแต่สมองมันหายไปครั้งที่แล้วมันถูกไอ้พวกสารเลวนั่นข่มขืนลุมโซมจนท้องกลับมาไอ้บุญน่ะลูกในสมองเว้ยข้ายอมทนให้ชาวบ้านมันนินทาว่าข้าเอาลูกตัวเองทำเมียมาตลอดข้าต้องยอมเพราะมันเป็นความผิดของข้าที่ปล่อยให้มันหายไปครั้งนี้ก็เป็นความผิดของข้าผิดที่ข้าเชื่อเอง
1: หนูจะตามสมองกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
2: ครับตามหาคนหายครับโอเคตรงนี้ครับไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็คทาง
1: น้าบอกอะไรติดต่อกลับมาทันทีเลยนะคะ
3: น้าพี่มือ
1: ถือค่ะ
3: ช
1: ุ
3: มพลนะ
2: แป๊บนึง
1: พี่หนูเช็คที่คุณไทยที่ชัยนาทแล้วไม่มีอ่ะ
2: เดี๋ยว
1: พี่เช็คให้หนูหน่อยสิพี่ลองดูเบอร์นี้ให้หน่อยนะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะฮัลโหลค่ะ
2: ติดต่อนะ
1: พี่ติดต่อมาแล้วค่ะ
2: ได้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
4: ว่าทางอยู่ได
5: ้พ่อแวะดูหน่อยไหม

0: รือเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกฮะแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านหนูอยู่ที่ไหนพ่อพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: ได้ค่ะคุณนะคะนัดรับสายนี้ก่อนพยาบาลนัทพรค่ะ
2: ข้อมูลทั้งหมดอยู่นี่นะ
1: เจอสมองแล้วเหรอคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะลงไปรับเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: ตั้งนาน
1: ขอบคุณนะ
2: โล่งใจ
1: เจอสมองแล้วเจอสมองแล้วพี่เดี๋ยวนัดจะลงไปรับสมองที่กรุงเทพแบบนี้เลยนะ
2: ดีกันเลย
3: รถเครื่องเองอ่ะไม่รอดแน่รถอะไร
1: ขอบใจจ้ะเอามือถือไปด้วยจะได้ติดต่อกับทางนี้ได้ขอบคุณค่ะ

0: สอบถามหน่อยครับ
1: ครับท่าน
0: ผู้หญิงที่เราพามาส่งเมื่อวานเนี่ยมีญาติมาแล้วหรือยังครับ
1: งั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับมีติดต่อมาจากอุตรดิตถ์นะฮะกำลังเดินทางเข้ามาเห็นว่าเป็นพยาบาลที่ดูแลคนไข้ที่หนีออกจากอุตรดิตถ์เข้ามาในกรุงเทพนะครับ

0: คนนี้ใช่เปล่าครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพยาบาลณัฐพรหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะสมองอยู่ไหนคะ
1: เชิญทางนี้ครับ

0: มอน
1: สมอน
0: มีคนเดียวเหรอคะ
2: ครับแล้วคุณจะกี่คนนะครับ

0: ่อคุณได้เนี่ยทำไมมันยากเย็นนะคะ
1: ขอโทษค่ะอาจารย์คือว่าหนูลงมาธุระที่กรุงเทพอะค่ะคือหนูกำลังจะตาม
0: คุณคิดว่าฉันโง่มากหรือไง
1: อะไรคะเรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์โครงงานขอทุนเรียนปริญญาเอกของคุณกับมูลนิธิอะนะเหมือนกันแทบทุกตัวอักษรน่ะลอกกันมาส่งแบบนี้อาจารย์บอกตรงๆนะว่าเป็นการกระทำที่ดูถูกอาจารย์และคณะกรรมการมากที่สุดเลย
1: อะไรนะคะอาจารย
0: ์ผิดทั้งคนลอกและคนให้ลอกนั่นแหละไม่ผ่านทั้งสองคนแค่นี้นะ
2: คืนนี้นะพอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแหงอีกแล้วอ่ะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
1: จ้ะ
3: Yeah.

0: ื่นแล้วล่ะหนูมากินข้าวกันป่ะ
1: เอาทานเลย
2: แล้วเราไม่ต้องรอลูกชายคุณป้าก่อนหรอคะ
3: ว่ายังไงจ้านักบิน
4: ครับแม่จะโทรมาแจ้งว่าเอิร์ทกำลังจะบินไปกรุงเทพแล้วนะครับพอเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยเอิร์ทจะรีบจับแท็กซี่ไปกอดแม่แน่นๆเลย
3: ถ้าเอิร์ทคิดถึงแม่มากนะก็กระโดดร่มลงมากอดแม่ก่อนไปประชุมแล้วกัน
4: ครับผม
5: แม่ครับเดี๋ยวเอิร์ทต้องไปบินแล้วนะครับยังไงบอกพ่อนะครับอย่าลืมว่าคืนนี้เจอกันครับ
3: จ้าน
5: ะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ
3: จ้าขอบใจมากนะลูก
6: มีความสุขแน่จ้าน้องสาวแม่
0: ให้มันรู้บ้างนะวันนี้ใครมา
6: ก็น่ากินนะแม่
0: อันนี้ไม่ได้อันนี้ของพี่เอิร์ท
6: ของอ้วนเหรอครับ
0: ของอ้วนเหรอนุช
6: มาของอ้วนอันนี้เอาไปกินนะ
0: ไม่ได
6: ้ขออ้วน
0: เดี๋ยวมาแล้วนี
6: ่ไม่เปิดไทยคร
0: ับ ไม่ต้องวางจานเดี๋ยวแม่ไปเปิดเอง
6: ต้องวางจานเลย
7: สวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีจ้าพี่ทีเองอ่ะมากับเอิร์ทเหรอลูก
7: คือเปล่าหรอกครับคุณพ่อผจญอยู่ไหมครับ
0: อยู่จ้าม
8: ีอะไรพี่ทีมีอะไร
9: คือเมื่อเช้าสภาพอากาศแย่มากครับ
8: แล้วยังไง
9: มีเมฆมากหมอกลงจัด
8: เครื่องยังไง
9: เครื่องลำที่เอิร์ทนำขึ้นบินจากกองบิน4ที่จะมากรุงเทพครับคือ
8: ยังไง
9: มันเกิดอุบัติเหตุครับ
8: แล้วยังไง
9: เอิร์ทตายขณะปฏิบัติหน้าที
8: ่เอิร์ทเหรออ
10: เขาเรียกรถพยาบาลด่วน
11: คร
10: ับ คุณ
11: แม่
10: คุณ

0: Alleine rum.
1: อ้วนไม่ขอร้องไปลาออกจากโรงเรียนการบินนะลูกไม่ขอร้องแม่ไม่อยากเสียลูกไปอีกคนนึง
0: ใจเย็นคุณคุณแค่ฝันร้ายนะ
2: ไปเอาหน้าคุณพรุ่งนี้อ้วนก็จะไปสอบจบหลักสูตรแล้วให้อ้วนไปเถอะอ้วนพรุ่งนี้อย่าขาดสอบนะลูกนะ
3: กระผมเรืออากาศตรีจักรพงษ์การเที่ยงขออนุญาตทำการตรวจสอบมาตรฐานการบินวัฒนภาพการบินการบินเกาะภูมิประเทศครั้งสุดท้ายขณะนี้พร้อมทำการตรวจสอบแล้วครับ
4: พี่เอิร์ธดูอยู่ใช่ไหม

0: แม่ครับวันสอบผ่านแล้วครับ
1: ลูกไม่รู้หรอกว่าแม่กลัวมากแค่ไหน
0: เพื่อให้แม่สบายใจขึ้นว่าจะเป็นครูการบินได้เป็นครูเหมือนแม่เป็นอาหารเหมือนพ่อได้ขึ้นบินเหมือนพี่เอิร์ธถึงจะไม่ไหวเท่าโอเคไหมครับ
1: แม่ขอบใจมากนะลูก
0: ครับแม่พ่อครับ

0: เวลาเลี้ยวรักษาความสูงด้วย
1: ขอโทษครับปู
0: ไม่ต้องขอโทษพี่ไม่ได้โกรธเอาใหม่จนกว่าจะได
1: ้ครับผม
2: ต้องฝึกขนาดว่าจะบังคับสายตาให้มองอะไรถ้าสังเกตที่โต๊ะนะครับลองทำแบบนี้
3: เปิดทิปแอนทิปอันนี้ไม่มี
4: ไม่มีครับปิดมันมีตรงนี้ครับ
5: มันจะมีรูปบาง
0: คนครับผมเท่าไหร่นะคร
6: ับ 21ครับครูครับวันนี้เส้นทางการบินครับก็จะทำการบินจากสนามบินกำแพงแสนครับครับแล้วก็จะทำการทักอินโกที่สนามบินคือครับไฟเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 ฟุตครับ
0: ไปเตรียมของได
6: ้ครับลง
0: ตรงตรงนั้นนั่งก่อนวันนี้พี่ดูน้องเครียดนะเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเล่าได้ก็เล่าเถอะพี่ช่วยได้ก็ช่วย
7: พ่อแม่ผมจะให้ลาออกเขาบอกว่าเขากลัวผมอายุสั้น
8: เครื่องบินมันอยู่ในฟ้าถ้ามันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมามันแก้ไขไม่ได้นะ
0: แต่นี่มีระบบตรวจจับที่ดีมากถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะรู้ได้เร็วและแก้ไขได้ทันครับ
9: ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะเขาเป็นลูกคนเดียวของเราแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะทำยังไงล่ะคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนั้นผมขอรับประกันในฐานะครูครับว่าผมจะดูแลความปลอดภัยของจงรักให้เต็มที่ด้วยชีวิตผมเอง
10: บอกว่าติดงานไงลูก
11: ก็เคลียร์งานจนทันไงครับแม่
10: แล้วทำไมมันต้องเร่งขนาดนั้นน่ะแล้วนี่เหนื่อยไหมลูก
11: ไม่เหนื่อยเลยครับ คุณแม่ครับ
10: อะไรเนี่ย
11: สุขสันต์วันเกิดครับผม อีกข้าง
10: นึง ขอบใจมากนะลูก
11: ครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าแม่ต้องชอบ
10: ชอบมาก
12: แต่ว่า
11: ทำไมหรอครับ
12: เหรียญนี้แม่ให้อ้วน
11: ให้ผมทำไมครับ
12: รู้ใช่ไหมลูกว่าพระมหาชนกทรงคุณธรรมเรื่อง
11: ความเพียร

0: แม่ให้อ้วนไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกคงไว้ซึ่งความเพียรในการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับในหลวงท่านที่ทรงเอาชนะความยากลำบากเพื่อช่วยเหลือพวกเราคนไทยทุกคน
1: ครับแม่

0: 300อัพเช็คครับ Power 25ครับรอบ 2,400 ครับผม
1: ไป
0: แต่นี่ไม่ออฟครับ
2: ไซฟ์เช็คครับซ้ายเคลียร์ครับ
0: ขวาเคลียร์ครับ
3: So left to heading 150ครับ speed 100ครับ
1: บนระดับ 4,000
3: ระดับ 4,000 ฟิตครับ
0: heading 150ครับ
3: speed 120ครับความสูง 4,000 ฟิตครับ
0: ทิมบอลกลางครับ
1: พอทิมบอลรถคันแรกออกมาเลยมันก็มันออกมาใช่แล้วไม่ต้องเกรงทำได้
3: แลนด์มาร์คนะครับครู
4: รีเซ็นเครื่องลงไปที่3,000
5: ครับลดระดับเครื่องลงไปที่3,000ครับ

0: คอนเทนต์ครับแล้วมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆครับครู
1: ผมครับเอง
0: อยู่คอนโทรล
1: มาคอนโทรลกำแพงแสงแอปโรชเมเดย์เมเดย์เมเดย์เครื่องยนต์ถัดคอมน้ำมันเครื่องรั่วเครื่องเสียความสูงอย่างรวดเร็วและทำการลงฟ้าแลนดิ้งที่เรเดียล160-30 ไมล์
2: Chicken 203 Roger Media or Equation 160-30 mile Power Tower Weather Power Tower มีเครื่อง Chicken 203ขอฉุกเฉินนอกพื้นที่เรเดียล160-30 ไมล์
3: Roger Media Chicken 203 Radian 160-30 ไมล์ความสูง 1,700 ขอฉุกเฉิน
4: ความสูง 1,600 ฟิต 1,500 ฟิต 1,400 ฟิต 1,300 ฟิต

0: ไปไม่ถึงทางคุณต้องสลับเครื่องสลับตอนนี้ไม่ได้ข้างล่างมีแต่ชุมชนและเครื่องตกไปชาวบ้านจะเดือดร้อน
1: แต่ถ้าไม่โดดตอนนี้ความสูงจะไม่พอแล้วนะครับครู
2: นายเปิดคาร์โนปี้โดดลงไปก่อน
1: แล้วครูล่ะครับ
2: ครูจะขอให้พ้นเขตชุมชน
3: ตรงนั้นโดดตรงนั้นโดดเดี๋ยวนี้
1: ครับครู

ควรขอโทษ

0: เจอคลื่นไหมอยู่บนเขาหาคลื่นยากแต่ถ้าอยู่ในทะเลก็ว่าไปอย่างเนอะ
1: ครับหัวหน้าไม่มีทั้งคลื่นไม่มีทั้งสัญญาเลยครับ

0: แล้วนี่จะส่งรูปสวยๆไปให้เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้เลยค่ะคุณยายเหมือนไม่มีสัญญาณอ่ะ
2: มีเรื่องด่วนกับพ่อโน้ตเหรอลูก
1: จริงๆเพลงก็ไม่ได้มีอะไรด่วนหรอกค่ะแต่ว่าโน้ตเขาเพิ่งย้ายไปทำงานที่นั่นเพลงก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
2: เรื่องแค่นี้ต้องถอนหายใจเชียวเหรอลูก
1: เพลงแค่กำลังคิดว่าถ้าโน้ตต้องไปทำงานลงพื้นที่ตลอดไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเราก็คงคุยกันน้อยลง
2: โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวในโลกนะลูกมันยังมีอีกต้องหลายวิธี
1: แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะคะคุณยาย
2: โถลูกเอ้ยช้าบ้างก็ได้ลูกไม่ต้องเร็วทุกเรื่องหรอก
0: แถวนี้น่าจะมีสัญญาณมือถือนะแล้วก็มีนั่นด้วยสูงสุดคืนสู่สามัญเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปก่อน
3: ครับ

0: เพลงที่รักและคิดถึงแปลกใจละสิที่เห็นทั้งปลายสนียบัตรทั้งจดหมายจากน่านของโน้ตอันที่จริงสัญญาณโทรศัพท์ที่น่านก็ไม่ได้ขาดตลาดหรอกนะถ้าเข้าเมืองแต่ที่โน้ตโทรหาเพลงไม่ได้หรือเพลงโทรหาโน้ตไม่ได้ก็เพราะเป็นช่วงที่โน้ตลงพื้นที่ตอนที่เพลงกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ไงโน้ตกำลังอยู่กับชาวบ้านที่เรือนเพาะชำที่ใช้ขยายพันธุ์หวายและไผ่แล้วที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านแล้วก็เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: นี่คือต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์โดยเมล็ดวิธีการคือนำเมล็ดที่แก่เคยเห็นเมล็ดหวายที่แก่ใช่ไหมเรามาทำดังทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็โรยในกระบะทรายแล้วรดน้ำแล้วก็จะโตเป็นต้นหวายอย่างนี
2: ้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเนี่ยมาดูวิธีการเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่
3: นี่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยครับ
2: เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์คือเราจะเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่แล้วก็แจกให้กับเด็กนักเรียนแจกให้กับชาวบ้านแจกให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆให้เขาไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายผลต่อไป
3: ครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้สารพัดเลยมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านให้มีทั้งอาชีพและรายได้อีกด้วยนะเพลง
4: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
5: หน้าตามีความสุขเชียว
6: รูปที่เพลงเห็นเป็นรูปที่พระองค์ท่านทรงดัดหวายเพลงรู้ไหมว่าหวายดัดยากแค่ไหนแล้วถ้าดัดไม่ดีดัดไม่เป็นหวายอาจจะดีดคนที่ดัดได
0: ้แต่ชาวบ้านที่นี่ก็บอกกับเราว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงดัดหวายร่วมกับชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์เป็นที่ปลื้มปิติกับเจ้าของหวายเป็นอย่างมากถึงขนาดเก็บหวายชิ้นนั้นไว้บูชาเลยนะ
2: แล้วลุงเก็บหวายนี้ไว้เลยเหรอครับ
7: เก็บไว้ครับ
2: เพราะอะไรถึงเก็บไว้ครับ
7: ดีใจครับดีใจ

มีจดหมายมาเพลงก็เลยเปลี่ยนใจเพลงเพิ่งรู้สึกนะว่าการอ่านจดหมายเขียนจดหมายนอกจากจะคลาสสิกแล้วการรอคอยจดหมายก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน

0: จดหมายจากน่านเหรอลูก
1: ค่ะคุณยาย
0: ฉบับนี้พ่อโน้ตเข้าไปไหนแล้วลูก
2: ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านมีแปลงสาธิตชาอู่หลงแล้วก็มีโรงแปรรูปชาครบวงจรเลยโน้ตส่งไปให้คุณยายกับเพลงลองชิมดูไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า
0: อืมรสชาติดีดีหอมชื่นใจนะลูกนี่ถ้าเกิดยายติดใจขึ้นมาอยากจะซื้อมาดื่มหรือว่าจะไปฝากเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วยายจะทำยังไงดีล่ะลูก
1: เพลงว่าในกรุงเทพก็น่าจะมีนะคะคุณยายเดี๋ยวเพลงดูให้นะคะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ในกรุงเทพก็มีนะคะคุณยาย
0: อ๋อเหรอลูกพายายไปได้ไหม
1: ได้สิคะ
0: อืม

0: หนูเพลงมีของภาคใต้ด้วย
1: เพลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกภาคเลยนะคะคุณยายอย่างอันนี้ก็ของภาคอีสานคุณยายคะชุดนี้สวยไหมคะ
0: สวยนะลูกสวยมากนะลูก
2: โรงสีพระราชทานเป็นต้นแบบโรงสีข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพลงรู้ไหมว่าโรงสีข้าวพระราชทานที่น่านเนี่ยมีที่มายังไง

0: โน้ตอยากให้เพลงมาเห็นโรงสีข้าวพระราชทานจริงๆแล้วก็อยากให้มาเจอพี่ที่ทำบัญชีของโรงสีด้วย
1: อยากให้ไปโรงสีข้าวพระราชทานแต่ให้ไปเจอคนทำบัญชีเอ๊ะมีน่าสนใจเหรอลูก
2: คนทำบัญชีเล่าให้โน้ตฟังว่าพี่เขาอะจบการศึกษาแค่ชั้นป.6 เองนะเพลงแต่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงให้โอกาสและรับสั่งว่าทุกเรื่องเรียนรู้กันได้ขอให้มีความพยายามจนพี่เขาอะสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้การทำบัญชีจนทำบัญชีให้โรงสีพระราชทานได้และเขาก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพลง
0: เดี๋ยวเย็นนี้เราทานข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานกันนะคะ

0: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
1: เพลงเพิ่งรู้นะคะคุณยายนอกจากส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ยังทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกด้วยน้องๆโรงเรียนตชด.และโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ถ้าผักเหลือไข่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้อีกด้วยค่ะ
0: สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามากนะลูกท่านทรงปลูกฝังเด็กๆให้พึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองลูก
1: คุณยายดูรูปสิคะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบนี้มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเลยนะคะคุณยาย
0: อือ

ไม่ต้องส่งอะไรมาให้เพลงอีกแล้วนะเพลง

0: โน้ต
1: ครับ
0: ห้าโมงกว่าแล้วยังไม่กลับอีกเหรอง
1: านยังไม่เสร็จเลยครับหัวหน้า
0: นี่มีคนมาหาเนี่ย

0: โน้ตคิดว่าตัวเองโกรธโน้ตซะอีกอ่ะ
1: ตัวเองจะโกรธโน้ตเรื่องอะไรล่ะมีทั้งของฝากส่งไปมีทั้งเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าเพลงอ่ะประทับใจมากจะต้องมาดูด้วยตาตัวเอง
0: ก็เพลงบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรไปให้อีกแล้วอ่ะ
1: ก็เพลงอยากมาน่านอยากมาดื่มด่ำชีวิตช้าๆแต่มีความสุขอยากมาชมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้า
0: ทุกคนที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้าดูนั่นสิเพลงเห็นไหมเวลาชาวบ้านเขาทำนาทำไร่กันเนี่ยเขาก็จะพาลูกๆหลานๆมาด้วยเพราะสมเด็จพระเทพรัตน์มีรับสั่งว่าพ่อแม่เวลาทำนาทำไร่กันเนี่ยให้พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพราะเด็กๆจะได้เห็นว่าเขาทำนาทำไร่กันยังไง

0: สวยไหม
1: สวยค่ะ
0: คิดอะไรอยู่หรอแพง
1: แพงกำลังคิดว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงแบบนี้เราอาจจะเห็นอะไรตั้งมากมายกว้างไกลแต่เราจะไม่เห็นในรายละเอียดเล็กๆเลย
0: ใช่
1: แต่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงเห็นทุกอย่างทรงใส่ใจในรายละเอียดของวิถีชีวิตประชาชนของพระองค์

0: น่านไม่ใช่เมืองผ่านใครก็ตามที่มาที่น่านนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจมาที่นี่จริงๆ
1: ใช
0: ่เมืองเล็กๆที่เคยเจริญแล้วเคยเงียบเหงาถูกทิ้งร้างอยู่ท่ามกลางภูเขาที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ถึงยังไงน่านก็ยังอยู่ในสายพระเนตรทรงมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความแห้งแล้งของป่าเขาสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงส่งเสริมพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองน่านอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณนะโน้ต
0: คืออะไรเพลง
1: ขอบคุณที่เขียนจดหมายจากน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรู้จักน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน์ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ท่านดีใจที่สุดเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทย

0: โน้ตคิดอะไรอยู่หรอ
1: โน้ตกำลังคิดว่าโน้ตจะหาโอกาสตามรอยศูนย์พัฒนาภูฟ้าตามรอยโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศเลย

ำได้ข่อยก็เห็นว่ายาต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะยาก็ต้องเฮ็ดนะยามแรงยาก็ต้องเฮ็ดผ่าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามยาว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ยาก็บอกว่าก็เพราะเฮาเป็นนี้

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตั้มเองตัวงามงามนี่หลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากฟื้อฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะ
1: บ่ดอกขายแล้ว
0: ซื้อผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ได้ซื้อดอกยายบ่ได้ซื้อไหนหน้าเด้อ
0: ผ้าไหมบ่ค่ะซื้อผ้าไหมบ่ค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ้าไหมบ่ค่ะ
1: ซื้อดอกยาย
0: งามงามตัวมีหลายสีตำเอง
1: อยู่บ้านก็มีหลายผืนไปถามข้างหน้าก็เนาะ
0: เบิ่งวางโหลดเด้อ

นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าผืน

0: น้ำแตกค่ะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว
2: น่าสมกับ
0: หันไปนะย่ามเลยสิเมียบ้านโอ้ยมึงก็อดทนออกจากหน่อยแน่

เพิ่นในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อข้าวกินเพิ่นก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

0: าอยากอยู่นี้ว่าอยากเป็นคุณย่าเมื่อใดพ่อสิเมียบ้านมาฮับข่อยไปอยู่นั้น
1: ขึ้นมาหลายเท่

0: ดีๆได้แล้วฮะว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยับเด้อถึงเมื่อเพิ่นมันงามมันจบมันงามคือเก่า
1: ย้ายเซ็นสื่อย้ายครับเซ็นสื่อรับเงินย้าย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยันกับยันนะยายเด้ออีก2 เดือนเจอกันไหมครับมื้อนี้ผมมาก
0: ขอบคุณค่ะ

0: ือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงพบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: หลากมาเป็นคราวนี้หลวงเฮาเป็นอย่างนี้คือฮักนายหลวงหลายแท้
0: พระองค์จึงมีแนวพระราชดำริว่า
1: เพิ่นเป็นพ่อของเฮาเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ
0: จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบุญหลวงในปัจจุบัน
1: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะนายหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พออยู่พอกินกันบ่ต้องรอฝ่ารอฝนคอยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจำไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมี่ยงคือพ่อสู่จังได๋จังไหนอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ำเพิ่นก็เอาน้ำมาให้ขุดสร้างเลี้ยงปลาตัดถนนหนทางลาดยางบักตอยบ่ลำบากคือเก่าญาติหักในหลวงหลายแท้ๆอีหลานใหญ่ขึ้น

0: คิดร้ายอย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นอยากไล่ร้ายแปลกๆอย่าไปเห็นร้าย12นักสัตว์เนี่ยมันงามดีจวดหนูจะรู้งั่วขานเสือนี่วอกวอกกลิ้งลักกาไก่ยาติดมีไก
0: ่แล้วนี่อย่างยาน
1: ี่กะจอคุ้นท้องแดงหนึ่งตัวป่ามันปล่อยกันมันอีกว่าท่านกับนอนบนสิมะโห
2: แล้วลูกแล้ว

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดหยังอยู่หน้าเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะ
1: ลูกเขาใช้จังได๋บ่บ่เบิ่งหลอกย้ำหน้าแรงก็ได
0: ้เอ้ายายมาเลยสิยาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เฮ็ดหยังอ่ะ
0: ผมกำลังซ่อมรถครับนี่โอ้คนใส่สีงามใช่นี่แม
2: ่เฮ้ยงามตัวข่อยตำเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ
0: ่ว้ายคือเอาลายรูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั้นซั่นยายบ่ยันเป็นการมีเมืองสูงบ่นระวังถูกจับเด้อ
2: ก็สิบ่เป็นหยังดอกติพ่อผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ไผสิมาจับ

นี่ยเมื่อเงินบ่พ่อใหญ่เห็นตำรวจมันพาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับผู้หูคือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นแหละพ่อใหญ่ว่าโอ้บ่น่าเลยนี่ยายมึงเฮ็ดอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา

0: ง่ายนะคุณบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกขึ้นพาหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณท้องแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้านี่ตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอิ้นหญ้าเข้าไปเป็นเขามานี้นั่งนี้หญ้าสิสอน
1: ตอนนี้ข่อยเฮ็ดผ้าไหมเป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะข่อยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละข่อยจะอยู่กับหญ้าแต่ก็หวังว่ามือพอสิมีบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลาย

0: ขวัญเอ้ยเดี๋ยวเราไปลูก
1: จ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่สิว่าท่านเพิ่น
2: บัดนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พร้อมเพรียงกันแล้วบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยสาบท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่นั่งนี่ที่นั่งนี่โอ้ยมากกับบ่อื่น
3: เอ้ยกันอยู่กันเนาะ
0: สาน้องอีหลานี่ล่ะ
4: คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทยถึงเอิ้นนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้คอยภูมิใจหลายๆที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียน

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูก็บอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ

0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้ากระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลา

0: นั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
1: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

เทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบ

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญยปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครอง

สมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอารัธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีย์ระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมาลีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้น

ด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุขสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทอนดำริดำรัดจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอาณาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทะลักทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างท่องแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ช้างเผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้วเจ็ดประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐุมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่1มีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือก2ช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่1พระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินทร์อัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันเผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่2พระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เอ๊ที่ไหนดีล่ะต้องถามเมฆดูสิ
0: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไปช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเอตจิตก็มาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดอยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี้
0: ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เป็นความหวังของพวกเรานะ
2: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
4: เออ
3: สามวันต่อมา
2: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดเข็ดก็ต

0: นางณัฐพรอยู่ที่ไหนถ้าถามว่านางณัฐพรอยู่ที่ไหนไปตามมันมา
1: เด
0: ี๋
1: ยวนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะ
0: ไปตามมันมาเดี๋ยวนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี่เลยรีบเรียกมัน
2: นัดไปนัดอยู่ข้างหลังก่อน
3: สิ่งลุงเหลือนี่นัดนี่อะไรอ่ะ
1: เชื่อพี่นัดอย่าเพิ่งออก
0: นัดตะพอน
1: นัดเดี๋ยวออกมานะคะ
0: นัดตะพอน
1: เดี๋ยวออกมานะคะ
3: มีอะไรล่ะจ๊ะลุงเหลือ
0: นางสมรมันหายออกไปจากบ้านอีกแล้วถ้าตามหามันทั้งคืนจนไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนแล้วไม่มีใครเจอมันเลยเอ็งจะว่ายังไงนายเอ็งบอกว่าอาการมันดีขึ้นแล้วไงเอ็งบอกให้มาถอดโซ่ปล่อยมันไปแล้วยังไงเอ็งเห็นหรือยังเขาบอกเอ็งแล้วอย่ามาจุ้งกับลูกสาวข้าเขาบอกแล้วใช่ไหม
3: ลุงเหลือใจเย็นก่อนนะจ๊ะสมอนอะหายออกจากบ้านไปตอนกี่โมงแล้วลุงเจอสมอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
0: ่ถ้าจะไปรู้ได้ยังไงอะก็ทำไร่ทำสวนอยู่ถ้าจะให้นางเฝ้าตลอด24ชั่วโมงจะเอาอะไรกินจำไว้นะเพราะเอ็งจำไว้ยิงกับพยุง
4: เข้ามาได้เลยคร
0: ับ ปล่อยเองนะ
4: ใจเย็น
0: นะครับปล่อยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนก็ตามมันทั้งคืนแล้วสมองสมองลูกพ่อขอโทษลูกอยู่ที่ไหนใครจะบอกข้าทีว่าลูกใครอยู่ไหนจะเป็นอะไรไปอีกลูก
3: ลุงเหลือใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งคิดอะไรในแง่ร้ายสมอนไม่เป็นอะไรหรอก
0: เอ็งจะให้ข้าเชื่อขี้หน้าเอ็งอีกกันเหรอฮะเอ็งคงคิดใช่ไหมว่าไอ้บุญเป็นลูกข้ากันนะสมอนเมื่อไอ้พวกปากขอปากพวกมันนินทาข้าอยู่เนี่ยนะข้าจะบอกเอ็งให้นะตั้งแต่สมอนมันหายไปครั้งที่แล้วมันถูกไอ้พวกสารเลวนั่นข่มขืนลุมโซงจนท้องกลับมาไอ้บุญน่ะลูกในสมอนเว้ยข้ายอมทนให้ชาวบ้านมันนินทาว่าข้าเอาลูกตัวเองทำเมียมาตลอดข้าต้องยอมเพราะมันเป็นความผิดของข้าที่ปล่อยให้มันหายไปครั้งนี้ก็เป็นความผิดของใครผิดที่ข้าเชื่อเอง
3: หนูจะตามสมองกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
4: ครับตามหาคนหายครับเร็วนี้ครับไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็คทาง
3: นัดบอกอะไรติดต่อกลับมาทันทีเลยนะคะ
5: นัดที่เบอร์
3: ค่ะค่ะ
5: ชลบุรีนะ
4: แป๊บนึง
3: พี่หนูเช็คที่อุทัยที่ชัยนาทแล้วไม่มีอ่ะ
4: เดี๋ยว
3: พี่เช็คให้หนูหน่อยสิพี่ลองดูเบอร์นี้ให้หน่อยนะเพชรบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างคะฮัลโหลค่ะ
4: ติดต่อนะ
3: พี่ติดต่อไปนะคะ
4: ได
3: ้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ว่าทางได
7: ้พ่อแวะดูหน่อยไหม

0: ป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกฮะแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านหนูอยู่ที่ไหนพ่อคุณไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณนะคะนัดรับสายนี้ก่อนพยาบาลณัฐพรค่ะ
2: ข้อมูลทั้งหมดอยู่นี่นะ
1: เจอสมองแล้วเหรอคะค
2: ่
1: ะได
2: ้
1: ค่ะเดี๋ยวจะลงไปรับเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: ตั้งนาน
1: ขอบคุณนะคะ
2: โล่งใจ
1: เจอสมองแล้วเจอสมองแล้วพี่เดี๋ยวนัดจะลงไปรับสมองที่กรุงเทพแบบนี้เลยนะ
2: จริงเลย
3: รถเครื่องเองอ่ะไม่รอดแน่รถพี่ไป
1: ขอบใจจ้ะเอามือถือไปด้วยจะได้ติดต่อกับทางนี้ได้ขอบคุณค่ะ

0: สอบถามหน่อยครับ
1: ครับท่าน
0: ผู้หญิงที่เราพามาส่งเมื่อวานเนี่ยมีญาติมาหรือเปล่าครับ
1: งั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับมีติดต่อมาจากอุตรดิตถ์นะฮะกำลังเดินทางเข้ามาเห็นว่าเป็นพยาบาลที่ดูแลคนไข้ที่หนีออกจากอุตรดิตถ์เข้ามาในกรุงเทพนะครับ

0: คนนี้ใช่เปล่าครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพยาบาลณัฐพรหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะสมรอยู่ไหนคะ
1: เชิญทางนี้ครับ

0: มอน
1: สมอน
0: มีคนเดียวเหรอคะ
2: ครับแล้วคุณจำกี่คนนะครับ

0: ีค่ะ
1: กว่าอาจารย์จะติดต่อคุณได้เนี่ยทำไมมันยากเย็นนะคะ
0: ขอโทษค่ะอาจารย์คือว่าหนูลงมาธุระที่กรุงเทพอะค่ะคือหนูกำลังจะตาม
1: คุณคิดว่าฉันโง่มากหรือไง
0: อะไรคะเรื่องอะไรคะอาจารย์
1: โครงงานขอทุนเรียนปริญญาเอกของคุณกับมูลนิธิอ่ะนะเหมือนกันแทบทุกตัวอักษรน่ะลอกกันมาส่งแบบเนี้ยอาจารย์บอกตรงๆนะว่าเป็นการกระทําที่ดูถูกอาจารย์และคณะกรรมการมากที่สุดเลย
0: อะไรนะคะอาจารย
1: ์ผิดทั้งคนลอกและคนให้ลอกนั่นแหละไม่ผ่านทั้ง2คนแค่นี้นะ
2: พอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแฮงอีกแล้วอ่ะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
0: จ้ะ
3: Yeah.

0: ตื่นแล้วล่ะหนูมากินข้าวกันไป
1: เอาทานเลย
2: แล้วเราไม่ต้องรอลูกชายคุณป้าก่อนหรอคะ
3: ว่ายังไงจ้านักบิน
4: ครับแม่จะโทรมาแจ้งว่าเอิร์ทกำลังจะบินไปกรุงเทพแล้วนะครับพอเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยจะรีบจับแท็กซี่ไปกอดแม่แน่นๆเลย
3: ถ้าเอิร์ทคิดถึงแม่มากนะก็กระโดดร่มลงมากอดแม่ก่อนไปประชุมแล้วกัน
4: ครับผม
5: แม่ครับเดี๋ยวเอิร์ทต้องไปบินแล้วนะครับยังไงบอกพ่อนะครับอย่าลืมว่าคืนนี้เจอกันครับ
3: จ้า
5: แม่ครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ
3: จ้าขอบใจมากนะลูก
6: มีความสุขแง่จ้าน้องสาวแม่
0: มารู้บ้างนะวันนี้ใครมา
6: ก็น่ากินนะแม
0: ่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ของพี่เอิร์ท
6: แล้วของอ้วนเหรอครับ
0: ของอ้วนของนุช
6: มาของอ้วนอันนี้เอากินนะ
0: ไม่ได
6: ้ขออ้วน
0: พี่เอิร์ทมาแล้วนี
6: ่ไม่เปิดไทย
0: ครับไม่ต้องไม่ต้องวางจานเดี๋ยวแม่ไปเปิดเอง
6: มาวางจานเลย
7: สวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีจ้าพี่ทีเองอ่ะมากับเอิร์ธเหรอลูก
7: คือเปล่าหรอกครับคุณพ่อผจญอยู่ไหมครับ
0: อยู่จ้าม
8: ีอะไรพี่ที
4: มีอะไร
9: คือเมื่อเช้าสภาพอากาศแย่มากครับ
4: เป็นยังไง
9: มีเมฆมากหมอกลงจัด
4: เครื่องยังไง
9: เครื่องลำที่เอิร์ธนำขึ้นบินจากกองบิน4ที่จะมากรุงเทพครับคือ
4: ยังไง
9: มันเกิดอุบัติเหตุครับ
4: เป็นยังไง
9: เอิร์ธตายขณะปฏิบัติหน้าที
4: ่เอิร์ธเหรออ
10: เขาเรียกรถพยาบาลด่วน
11: ค
10: ุณ
11: แม่
10: คุณ

0: mijn boek online roepen.
1: Juan! Juan! Juan! Mijn god, hoor! ไปลาออกจากโรงเรียนการบินนะลูกแม่ขอร้องแม่ไม่อยากเสียลูกไปอีกคนนึง
0: คุณใจเย็นคุณคุณแค่ฝันร้ายนะ
2: ไปเอาหน้าคุณพรุ่งนี้อ้วนก็จะไปสอบจบหลักสูตรแล้วให้อ้วนไปเถอะอ้วนพรุ่งนี้อย่าขาดสอบนะลูกนะ
3: กระผมเรืออากาศตรีจักรพงษ์การเที่ยงขออนุญาตทำการตรวจสอบมาตรฐานการบินวัฒนภาพการบินการบินเกาะภูมิประเทศครั้งสุดท้ายขณะนี้พร้อมทำการตรวจสอบแล้วครับ
4: พี่เอิร์ธดูอยู่ใช่ไหม

0: แม่ครับวันสอบผ่านแล้วครับ
1: วันลูกไม่รู้หรอกว่าแม่กลัวมากแค่ไหน
0: เพื่อให้แม่สบายใจขึ้นวันจะเป็นครูการบินได้เป็นครูเหมือนแม่เป็นอาหารเหมือนพ่อได้ขึ้นบินเหมือนพี่เอิร์ธถึงจะไม่ไหวเท่าโอเคไหมครับ
1: แม่ขอบใจมากนะลูก
0: ครับแม่พ่อครับ

0: เวลาเลี้ยวรักษาความสูงด้วย
1: ขอโทษครับปู
0: ไม่ต้องขอโทษที่ไม่ได้โกรธเอาใหม่จนกว่าจะได
1: ้ครับผม
2: ต้องฝึกขนาดว่าจะบังคับสายตาให้มองอะไรถ้าสังเกตที่โต๊ะนะครับบังคับแบบนี้
3: เปิดที่แอนที่เปิดข้างอันนี้ไม่มี
4: เขาปิดมีตรงนี้ครับ
2: มันจะมีรูปบาง
0: คุณครับผมเท่าไหร่ครับ
5: 21ครับครูครับวันนี้เส้นทางการบินครับก็จะทำการบินจากสนามบินกำแพงแสนครับแล้วก็จะทำการทักอีโกที่สนามบินคีครับไฟเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 ฟุตครับ
0: ไปเตรียมของได
5: ้ครับลง
0: บงตรงนั้นนั่งก่อนวันนี้พี่ดูน้องเครียดนะเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเล่าได้ก็เล่าเถอะพี่ช่วยได้ก็ช่วย
6: พ่อแม่ผมจะให้ลาออกเขาบอกว่าเขากลัวผมอายุสั้น
7: เครื่องบินมันอยู่บนฟ้าถ้ามันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมามันแก้ไขไม่ได้นะ
0: แต่นี่มีระบบตรวจจับที่ดีมากถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะรู้ได้เร็วและแก้ไขได้ทันครับ
8: ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะเขาเป็นลูกคนเดียวของเราแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะทำยังไงล่ะคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนั้นผมขอรับประกันในฐานะครูครับว่าผมจะดูแลความปลอดภัยของจงรักให้เต็มที่ด้วยชีวิตผมเอง
9: ก็ไหนตอนแรกอะบอกว่าติดงานไงลูก
10: ก็เคลียร์งานจนทันไงครับแม่
9: แล้วทำไมมันต้องเร่งขนาดน่ะแล้วนี่เหนื่อยไหมลูก
10: ไม่เหนื่อยเลยครับคุณแม่ครับ
9: อะไรเนี่ย
10: สุขสันต์วันเกิดครับผมอีกข้างนึง
9: ขอบใจมากนะลูก
10: ครับ
9: โอ้ย
10: ผมรู้อยู่แล้วครับว่าแม่ต้องชอบ
9: ชอบมากแต่ว่า
10: ทำไมหรอครับ
9: เหรียญนี้แม่ให้อ้วน
10: ให้ผมทำไมครับ
9: รู้ใช่ไหม

0: ลูกว่าพระมหาชนกทรงคุณธรรมเรื่อง
1: ความเพียร
0: แม่ให้อ้วนไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกคงไว้ซึ่งความเพียรในการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับในหลวงท่านที่ทรงเอาชนะความยากลำบากเพื่อช่วยเหลือพวกเราคนไทยทุกคน
1: ครับแม่

0: 300อัพเช็คครับ Power 25ครับรอบ 2,400 ครับผม
1: ไป
0: ด้านนี้ไม่ออฟครับ
2: ซ้ายเช็คครับซ้ายเคลียร์ครับ
0: ขวาเคลียร์ครับ
3: to left to heading 150ครับ speed 100ครับ
1: บนระดับ 4,000
3: ระดับ 4,000 ฟิตครับ
0: heading 150ครับ
3: speed 120ครับความสูง 4,000 ฟิตครับ
0: ทิมบอลกลางครับ
1: พอทิมบอลรถคันแรกออกมาเลยมันก็มันออกมาใช่เนาะไม่ต้องเกรงทำได้
3: ผมมองไม่เห็นแลนด์มาร์คนะครับครู
4: ดีเซนเครื่องลงไปที่3,000
0: ครับลดระดับเครื่องลงไปที่3,000ครับ

0: ครับถ้ามีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆครับ
1: ภูมิครับเอง
0: ยูคอนโทร
1: มาคอนโทรกำแพงแสง approach mayday mayday mayday
2: เครื่องยนต์ขัดข้องน้ำมันเครื่องรั่วเครื่องเสียความสูงอย่างรวดเร็ว
1: จะทำการลงฟ้าแลนดิ้งที่ radial 160-30 mile
3: Chicken Cruiser 3 Roger mayday on new gradient 160-30 mile Tower Tower Radar Tower Tower มีเครื่อง Chicken 203ขอเฉินนอกพื้นที่เรียน160-30 mile
4: Roger mayday Chicken 203เรียน160-30 mile ความสูง 1,700 ของ
5: ความสูง
6: 1,600 ฟิต 1,500 ฟิต 1,400 ฟิต 1,300 ฟิต

0: ได้ผมต้องสลับเครื่องจะสลับตอนนี้ไม่ได้ข้างล่างมีเหตุชุมชนและเครื่องตกไปชาวบ้านจะเดือดร้อน
1: แต่ถ้าไม่โดดตอนนี้ความสูงจะไม่พอแล้วนะครับครู
0: นายเปิดคาร์โนบี้โดดลงไปก่อน
1: แล้วครูล่ะครับ
2: ครูจะขอให้พ้นเขตชุมชน
0: ตรงนั้นโดดตรงนั้นโดดเดี๋ยวนี้โดด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2509ทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เป็นเวลา15วันและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระศกนิกรทั้งประเทศตลอดระยะเวลายาวนานว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิต

0: ศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถลิงถวัญราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดความเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในพระราชอาณาจักรเฉกเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์นับแต่โบราณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานบ้านเมืองทั้งด้านอาณาจักรและพุทธศาสนาจักรดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนแลมนตรีทรงทำศึกสงครามป้องกันภัยจากอริราชศัตรูควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆได้แก่วัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรากฎพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระผู้ทรงคุณความรู้มีศีลจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะและพระครูตำแหน่งต่างๆลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลต่อๆมาล้วนมีพระราชศรัทธาและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาโดยลำดับทั้งการทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามปูชนียวัตถุสถานและถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูศาสนพิธีต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาใฝ่ในการพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องในการพระศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธศักราช2509ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรอุโบสถพระอารามต่างๆนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระราชพิธีสงกรานต์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธียกเสวตฉัตรถวายพระประธานหล่อพระพุทธอังคีรสจำลองและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระห่มองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและพระบรมธาตุวัดพระมหา

0: ธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพระอารามต่างๆโดยพระราชกรณียกิจหลายประการยังทรงปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชทุระในการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชอุปัฏฐาจารย์และพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารพระราชกรรมวาจาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: แต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี่ก็อย่างที่ว่านี่คือเริ่มต้นด้วยพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะมองได้และที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆที่แสดงให้เห็นว่าทรงเอาพระราชทัยใส่ในเรื่องของพระศาสนาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อคณะสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปก็พอจะมองเห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็อย่างเช่นทรงถวายสมณศักดิ์กับคณะสงฆ์อะไรประเภทนี้นะครับรวมไปถึงทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยทรงอาราธนาบรรดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนี่เข้าไปถวายธรรมะเข้าไปถวายคำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนพระองค์มาตลอดอย่างเช่นในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็พระราชทานบรมราชูปถัมภ์ในลักษณะต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องของการ์ตูนสีพระหัตถ์นะที่พระราชทานมาในโอกาสต่างๆในความจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือสะท้อนถึงเรื่องของธรรมะอย่างน้อยก็ธรรมะขั้นพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของความรักเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเสียสละซื่อสัตย์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงส่งพระราชาไทยแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนี่ได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรประมาณนั้น
2: กล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณ

0: ตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้นักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ที่เจ้ามาทั้งทูตกับหม่อมพ่อเนี่ยมาปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ทีนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยในสมัยรัชกาลที่1ตรนมาจนถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีนักเรียนนักสามเณรสอบบริเรียน9ประโยคได้อายุ18รัชกาลที่5เป็นอายุ18จบเป็นเรียนสูงสุดสุดยอดคือสามเณรสาต่อมาก็คือเป็นสมเด็จสังฆราชสาเนี่ยรัชกาลสังฆราชสานี้เป็นองค์เดียวตั้งแต่รัชกาลที่5มาบัดนี้ในรัชกาลที่10มีสามเณรพานุวัตรเกิดขึ้นอายุ17ปีเป็นองค์ที่2เนี่ยเป็นมหัศจรรย์มากจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่10ในสมัยของพระองค์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมได้ทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมมีด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้ความจริงอาตมาสามารถพูดได้อย่างแบบภาคภูมิใจแทนพวกเราทั้งหลายเลยท่านทรงส่งเสริมทุกวันนี้ขณะนี้เราส่งพระธรรมทูตไทยไปในนานาประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้อาตมาดูแลในการพระธรรมทูตการเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามพระที่ประเทศไทยทำอยู่พระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันไปทำอยู่ในต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของชาติไทยของประชาชนชาวไทยเราของพระศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นการพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์ พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติไม่ได้วังเว้นนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเมื่อถึงฤดูกฐินกาลโดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาสถาปนากรุงธนบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีขึ้นในบริเวณนี้วัดแจ้งจึงกลายเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและคงความสำคัญเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามให้สวยงามโดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงถือกันว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะและยังมีราชประเพณีสืบมาว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชการต่างเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
2: หนึ่งก็ด้วยชัยภูมิโบราณท่านสร้างพระราชวังที่นี่ก็ทำให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงเสมือนหนึ่งว่าให้วัดเนี่ยเป็นวัดซึ่งสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนานะแล้วก็เพราะที่วัดเราเนี่ยมีพระปรางองค์เล็กๆอยู่เมื่อก่อนนะพระองค์ก็ต้นกล้าที่สองก็ประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครเพราะโบราณท่านสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยต้องมีพระมหาธาตุประจำพระนครนะก็ทรงเลือกพระปรางที่วัดเรานี่เดิมทีก็เป็นพระปรางองค์เล็กๆนะก็พระราชทานแล้วก็ทรงให้กะเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปร่างอย่างไรแค่ไหนแล้วก็ขยายวัดจากวัดเล็กๆก็เป็นวัดใหญ่โตอย่างที่เห็นนี่ทุกพระองค์ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาหมายความว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในหลวงได้ทรงอุปถัมภ์ลุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งสองก็เป็นที่มั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจมีการบวชพระมีการเวียนเทียนหรือใดได้เหมือนกันในหลวงก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญของแผ่นดินเช่นงานถวายผ้าพระกฐินนี่เป็นต้นก็เท่าที่สืบได้ก็ว่าตั้งแต่ต้นกรุงมาเลยก็มีการเสด็จอย่างนี้เพราะนั้นวัดนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นวัดซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่2เพราะพระองค์นั้นทรงบูรณะใหญ่ก็เลยถือว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์และด้านหลังเรานี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมภารในหลวงปัจจุบันก็ทรงเอาพระทัยในการพระศาสนาโดยทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพระอารามนี้เท่านั้นแต่อย่างพระอารามนี้เป็นปกติถ้าเป็นที่อื่นต้องทูลเชิญแต่ว่าที่นี่ก็เป็นว่าถ้าถึงฤดูกาลที่จะมีพระราชทานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินก็จะเสด็จโดยไม่ต้องมีการทูลเชิญอย่างในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือจะมีพระองค์อื่นเสด็จอย่างนี้เป็นสำคัญแล้วก็วัดเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดโบราณเป็นพระอารามหลวงนั้นการจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ทีนี้ปีนี้2567ก็จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนี่ยก็ไม่ใช่จะ เป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้เห็นทุกปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆในปีมหามงคลเริ่มจากเกร็ดของการถวายผ้าพระกฐินซึ่งเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ก็คือโดยสภาพวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งอาจจะเป็นปกติของวัดโบราณแหละเพราะ

0: ว่าท่านญาติโยมอะไรต่ออะไรก็สัญจรทางเรือเพราะนั้นวัดก็จะอยู่ริมน้ำเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมที่จะมาทำบุญก็ต้องมาทางน้ำเป็นปกติที่ว่านี่ก็คือรวมไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำทางชลมารคหนึ่งก็ด้วยสภาพวัดเรานี่เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำสองก็เราโชคดีที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์การพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปกติงั้นพอถึงฤดูการที่ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนกันงั้นก็ต้องเสด็จยังไงนี่โบราณก็ต้องเสด็จทางน้ำเนี่ยเป็นที่มาของการมีพระราชสำคัญนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าการที่เสด็จถวายผ้ากฐินเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เอาไปใส่ในการพุทธศาสนามากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถวายกำลังให้การพุทธศาสนานี่ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงเจริญพร
1: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีนี้ขึ้นใหม่หลังจากมีการว่างเว้นไปเป็นระยะเวลายาวนานและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2502และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในมหามงคลละสมัยต่างๆอีกหลายวาระทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนความยาว 1,200 เมตรใช้กำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น 2,200 นายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีและได้ชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่บนสายน้ำเจ้าพระยา
0: ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะมีสถาบันแล้วก็มีการพระศาสนาเนี่ยทั้งสองสถาบันนั้นน่ะช่วยทำให้ความเป็นไทยดำรงอยู่ได้สถาบันก็คือทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาแล้วก็ทรงพิจารณาถึงการที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระศาสนาเนี่ยก็มีพระภิกษุเป็นต้นทำการเพื่อประโยชน์ของพระหูชนหมายความว่างานของพระเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสุขของชาวบ้านพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรนั้นงานที่พระทำกับพระราชกรณียกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุขของปวงประชาของพระหูชนคือคนจำนวนมากเพราะนั้นที่เรียกว่าโชคดีก็คือเรามีทั้งสองสถาบันเนี่ยช่วยให้เมืองไทยเนี่ยคงความเป็นไทยแล้วก็รักษาความสงบร่มเย็นไว้ได้นะแล้วก็พระองค์นั้นทรงมีพระศรัทธาต่อการพระศาสนาเมื่อมีกิจกรรมกิจการหรืองานของพระศาสนาเนี่ยเช่นการถวายกฐินซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ พระองค์ก็ทรงเป็นแน

0: แนวหน้าคือหมายความว่าชาวบ้านก็ทำพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลบ้างเป็นตัวอย่างให้คนไทยเนี่ยให้อยู่ในเรื่องของการกุศลมีเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นแก่นเป็นแกนทำให้สังคมมีกิจกรรมที่จะได้มาแสดงออกถึงความสามัคคีพระองค์ก็ทรงเป็นตัวอย่างตลอดจนถึงว่าวัดซึ่งหนึ่งก็เป็นที่แสดงพระราชศรัทธาอย่างเช่นพระปรางที่สูงสูงนั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทรงมีพระศรัทธามากแล้วก็ยังดำรงมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยสองก็วัดเนี่ยเป็นที่ต้อนรับของแขกบ้านแขกเมืองก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงให้วัดได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยปฏิบัติศาสนกิจก็ได้ด้วยนั่นก็เป็นโชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในช่วงการมหามงคลนี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านสาธุชนได้บำเพ็ญกุศลเท่าที่เราสามารถก็ขอเจริญพรเรียนเชิญให้ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสมหามงคลนี้เท่าที่เราสามารถและเท่าที่เราสะดวกณดินแดนที่เราสามารถ
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกจะต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าอ๋อ

บ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกระวอเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาลอแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50 ปีแล้วครับ

ว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีรัตน์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิลปาชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งผมเพื่อซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแปลเป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยท่านถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายซะถ้าไม่สบายก็บอกแต่สหอุสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักกิอปอเจ็บอะไรมันบอกว่าสักเก็ตกับปาโลบอกเราก็สักเก็ตกับปาโลเหมือนกันบางวันสักเก็ตกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเก็ตนี่แล้วไปหาโบมอแล้วยังถ้าปนเลยนะทายมาอยู่ทั้งปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนพูดไทยมาอยู่ผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยเราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่จะอยู่ก็รีบดำ

0: เดินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรถ้าถามตรงๆเลยจะขออะไรฉันบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าจะอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่บอกฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่แล้วบอกจีดีฉลาดอันที่สมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำหมดก่อนเมื่อไงว่าถ้ามีอาชีพด้านประมงได้การเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนนี่เราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านผัวประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะเหมือนกับครูนะและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ขอให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพลุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาป่าพลุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวชเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุด ก็คือการ

รักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในสุดท่านรับสารว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นี่คงดูซิว่าชาวบ้านเข้ามากันได้ยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไม่ใช่กันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภดาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้เป็นเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนโจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งนิดเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้โหประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวราชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่หัวราชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องนึงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคีรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ4-50คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหานี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วก็รู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งๆที่มีน้อยเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษา

0: ไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนอขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือในเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงในรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มไงปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลหมดว่าใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่แกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายเลือดก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าปราโยซีเยซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่ารายอซีเยหายไปแล้วเหลือแต่คำว่ารายอกิตอแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทําในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ

0: อาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
1: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
2: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพย์ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
1: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของมันนะ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าก็เลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงหมากเก๋ๆนั่น
3: ไปเลยแต่ตรงไหนครับ
2: ไปเลยที่คนในวันคน
3: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
5: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็เริ่มจากทดลอง สืบทามจากคนแก่ๆนะมันนมขวนเลยมันเนี่ยกระทําทามันก็ทําเปลือสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
4: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยฝักเดียวมันมีฝักเดียวว่ามันน่ากินบ้าง
4: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
6: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่งสั่ง
7: มาได้ว่าก
8: ็เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซีซี
9: ชื่อเด็กโกโล่ไปจังเลย
6: นะอ๋อเด็กโกโล่นะ
10: นุ่มจะเป็นทำจะเป็นซาคูกับนุ่มทำจะเป็นตามของตลาดในต่างประเทศไ
9: หมอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลเลย
11: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กับในนี้กับอย่างนี้เองเลย
10: ทีอื่น
11: นะคะทีอื่นนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปด้วยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นซาคูแกลาดตึกันตึงเขามาควนกินตึ้งตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เจือ
10: มาตั้งแกงแกงตั้มของตลาดจ
11: นเจอมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มๆหอมๆ
10: รสชาติหวาน
9: น่าจะอร่อย
5: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวจาวนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาว

0: มันเมื่อทํานมขวนมันก็จะหนิมคนคนกินก็จะก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนก็การคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในในที่ลุ่มมันนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทําแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินบานานมาตลอดนะเขากินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินมากินนมขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเกิดซึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงมันเราทําเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซ่าคู่ที่เขาขอนเขาทุบมาเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ข้อความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ํามันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในสวนคลองเนี่ยจะเป็นป่าคู่ทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซ่าคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซ่าคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเถมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าคงแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
5: ครับซึ่งมันมี
4: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทําเป็นเมืองจุนบัดเป็นกองจุนบัดด้านเดีย
6: วสาคูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต็มมันนาแมงตึ้งเราไปจับเชื่อตามตีรักรากูนได้ด้วยตอนนี้รักรากูนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากกูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมากร้อยปีงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับหมากขึ้นกันปลาอย่างหมากมันได้ก้อยหมากเกินหมากมันเตะร้อนมันหมากตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ยังไม่คิดเจ้านั่นทีทีแถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าถึงว่าแปลงถั่วไปนี่ถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามันดีว่าคงไม่ไหม้ที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสนวักสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับและวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
1: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
1: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมเจอผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
1: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
1: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
1: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมดแต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
1: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
1: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
1: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
1: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
1: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
1: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
1: ตะโก้เนี่ยกินผมไม่รู้เลยอะสมมติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
1: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนั้นผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
1: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
1: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับครับ
1: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่หอมมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
2: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งการย่าง
1: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาล

0: อ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อ่ะ
1: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
1: ใช่ๆครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
1: ้8 โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8 โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8 โมงแล้วอ่ะรีบ

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลยมันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรเงี้ย
0: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
1: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
0: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรหรือที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
0: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
0: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: รถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลย
2: ลิมูซีนเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: กลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไงครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นเก้ากล้อง
0: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มเค็มนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่า
0: จะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำแทนยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณ

0: พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานถนัดผมไม่ออกเลยอ่ะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
1: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
1: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
1: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
1: มันต้องมีรำข้าวพอเห็นรำข้าวคือจะเสร็จ
2: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต้ผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
3: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
3: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่จะสักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
4: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
4: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
4: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเปลือก
0: หอยโอ้ยมี
4: ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยของมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: เอาลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: แล้วครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: อ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่หอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค่ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุ

0: ทริปกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: อ๋อแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะดีนะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนได้แข็งๆ
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้เราต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็
0: แ
1: ล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงประมาณกลาง
1: ๆใช่อันนี้เนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อเนี่ยน
1: ะ
0: ประมาณนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพ
0: อไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆอ่ะเป็นลิ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
1: ดู
0: ปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูที่ก้น
0: ดูที่ก้นก่อน
1: ดูที่ก้นก่อน
0: ดูที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูที่ปาก
0: ก็ไปดูที่ปากอีกจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: โหอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะเพราะมันดูดมันหอมมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่มๆ
1: แล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: มัน
0: จะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: อันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริก

0: นี่ทำอะไร
1: ครับอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก
1: ็
0: ได
1: ้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดจะมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร้
1: ต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือนี่คือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงภู่ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานเนี่ยเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้าวนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ

0: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอะเรื่องนึงแต่ที่เราอาหารเนี่ยมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนน่ะมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบมาลากับชาลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: และเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลานาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
4: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ

0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมากชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10กว่า
1: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแปลกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมื
1: ออ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช
0: ่ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ

0: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลดจ์วูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ใช่
1: คือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยโรลาไม่เอาครับพี่โรลาไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่นี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำ

0: สมาชิกกลุ่มกัน
1: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
2: ครับ
1: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: อ๋อพามาทั้งครอบครัวเลย
1: น้องน้ำหวานครับน้ำหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
1: รุ่นบุกเบิกครับ
3: กลุ่มเพลงนี้ challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
1: ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพบไม่พบบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
1: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพบกลุ่มท่าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะม
0: ี
1: ขวดเดียวแก้วเดิมครับพบขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
1: มาเป็นคู่คือพบช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพบกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งเราไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆเลยนะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
4: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
4: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: คร
4: ับ
1: ครับน้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ร้ายจกขวา
0: ครับ
1: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
1: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
5: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
5: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดี๋ยวมาเป็นเถาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
1: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งอะไรครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อตลาดทางเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเค30
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
2: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถึงนี่ทันอ๋อไม่อ๋อไม่ต้องจริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนๆเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทําอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทําอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับ
5: เอาหลอดจิ้มได้เลย

0: ะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
2: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: ทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
3: อ
1: ่
3: ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
2: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมาก
4: ชุดก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
2: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากนะครับก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาไว้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
2: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสั่งไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปผุดร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
2: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 9 10 12 12 ชิ้น
6: เต็มเน้นมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
0: 45ช
2: ิ้
0: น
2: นี่อันนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับใส่กินแล้วใส่กิน
2: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่
2: ครับ
0: กี่
2: ชิ้นครับ
0: 66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับพี่
7: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพ่อค้าพวกเราก็มาแบบคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็ดีใจนะครับ
2: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดล้นการศึกษาว้าว
1: หุ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: จามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: นี่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอ
3: าลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: อ๋อแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
4: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหม1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลู งตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
4: กินได้กินได้นะ
6: จ้ะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
2: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
6: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกมนุษย์เอาไว้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
5: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งอะไรมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
2: จ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ
5: ์ใช่ใช
2: ่แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ
5: ้
2: ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะ

0: ถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูเนียนๆเดี๋ยวเรายิ่งหนีมั้ย
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี่ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาขนเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
3: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
3: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
3: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
3: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
3: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
3: ัน
1: จะดำ
3: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
3: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
3: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
1: จ้ะเราก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
3: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำ

0: เย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะจ้ะน้ำตาลทราย
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกพอดีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโหนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
1: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นนึง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
1: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: มันมีรสชาติโอเคนี่คือจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแผลพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแช่น้ำตาลเมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
2: ใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลไ
2: หมแม่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงาน ใกล้ก็จะให้ไอ้นี้ไป

0: ทำก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
0: จ้า
1: เนี้ยลืมใช่ไหมเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ ทีวี
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
4: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่หญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความเป็นสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์ซอนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำสร้างป้อโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมุติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการ disrupt ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมาตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับ
ประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาเป็นประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรายรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนั้นอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาทรอนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปี2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทํา MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเสือที่พังงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการ และวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังขัย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครับ
1: คุณปู่ครับผมอยากรู้อะครับว่าคือมีศูนย์ศึกษาที่ไหนบ้างอะครับที่ไปแล้วครับจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทุกภูมิภาคเลยครับแบบว่าได้ศึกษาเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มียอดส่วนนะเออปู่นึกขึ้นได้ว่ามีแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่นั่นเรายอดส่วนประเทศไทยเข้ามารวมไว้ในพื้นที่เล็กๆเลยเป็นพื้นที่ตอนเหนือเอาดินมาถมเอาหินมาวางให้เป็นพื้นที่ทางเหนือเป็นภูเขาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นภาคกลางภาคอีสานแล้วเอากิจกรรมในแต่ละภาคนั้นใส่ลงไปรู้ไหมอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู
2: ้อยู่ที่นครนายกนะเราพระราชทานชื่อว่าศูนย์ภูมิรักษ์ในศูนย์นี้ตอนแรกก็มีที่เฉยๆตอนหลังก็ได้รับการเสนอจากสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธซึ่งปู่เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชราวุธนี้ด้วยก็บอกว่าเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะนั้นขอทำถวายก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำเพราะนั้นในพื้นที่เล็กๆวันนึงเดินหมดเลยนะแล้วก็สวยด้วย
3: ประสงค์หรือว่าในการก่อตั้งศูนย์ภูมิรักษ์อันนี้ขึ้นมาค่ะทำเพื่ออะไร
2: ก็เป็นที่เรียนรู้เพราะนั้นเราก็ย่อส่วนขึ้นมาเป็นตัวอย่างใครสนใจเข้ามานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้พวกเราเนี้ยเข้าใจในสิ่งนี้นะครับท่านก็เลยสร้างบทเรียนนะในห้องเรียนนี้มีการแสดงนะไปเอาที่อะไรต่ออะไรมารวมแสดงไว้ที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าใจสะดวกในการดูอยู่ที่นั้นหมดก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะศูนย์ภูมิรักษ์ถ้าไปแล้วจะสนุกมากเพราะเขาไม่ให้ดูเฉยๆนะใครลงมือทำด้วยนะสนุกนะดีไหม
3: คุณปู่ครับผมอยากรู้เรื่องราวที่ประชาชนคุยราชาศัพท์กับในหลวงจ้ะครับ
2: ก็มีเรื่องที่พวกเราสร้างความขบขันให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าพวกเราใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถนัดอะบางทีเราก็เผลอกันอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยปู่เองก็เผลอนะมีจำได้วันหนึ่งรับสั่งถามบอกว่าสุเมธจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยจะถวายไปว่าข้าพุทธเจ้าจะเสด็จกลับวันพฤหัสรับสั่งบอกว่าเสด็จเหมือนกันบางทีเราใช้ผิดไปเสด็จสำหรับพระองค์ท่านเรามาใช้กับเราเรานี่เสด็จกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องสื่อสารอะไรหรอกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะพระองค์ท่านไม่เคยว่าเลยนะมันยิ้มยิ้มนะครับอ้าวเล่าเรื่องศูนย์ภูมิรักษ์ไปแล้วอยากเห็นของจริงไหมโอเคออกเดินทางเลยไหม
3: ออกเดินทางเลยค่ะ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะไปกันที่ศูนย์ภูมิรักษ์และไปเรียนรู้หลักการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคกันสักครู่เดียวครับจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาที่มีสภาพแห้งแล้งเพราะพบกับปัญหาดินเปรี้ยวพอถึงช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ราษฎรไม่สามารถทำนาได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้พื้นที่นั้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยได้นำแนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาของพระองค์ท่านด้านละแบบมาพัฒนาแก้ไขพื้นที่นั้นจนอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
5: ขอถามความเห็นก่อนเราจะไปเลยไหมหรือว่าจะเล่นน้ำก่อน

0: ที่ชื่อพี่อ้อนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วิทยากรประจำโครงการศูนย์ภูมิรัฐธรรมชาติที่ดินผืนนี้นะคะในส่วนที่น้องๆได้มาดูเนี่ยเป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อน้องๆดูไปเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำนาเพราะว่าหน้าฝนน้ำท่วมนะคะหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้อีกเพราะดินด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นดินเปรี้ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคณะทีมงานก็เลยขอซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการบริหารการจัดการดินน้ำป่าและก็คนนั่นเองไอ้แค่ถามอะไรคะ
1: ก็คือว่าอันนี้ค่ะจากที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ่ะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนอะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือภาพจากอดีตใช่ไหมคะ
2: ต้นไม้มันดูน้อยน้อย
0: ไม่มีอะไรเลยพอเรามองเข้าไปด้านในเป็นไงคะตอนนี
2: ้มันเยอะกว่า
1: พี่อ้อค่ะแล้วอันนี้ค่ะในหลวงใช้หลักการอะไรในการทำให้พื้นที่มาเป็นแบบป่าที่อุดมสมบูรณ์
0: เอ๊ะแค่มองเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเราจำลองเป็นภาคกลางภาคกลางมีอะไรเยอะ
2: เป็น
0: บ้านเราเลย
2: เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
0: ถูกต้องค่ะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดังนั้นเนี่ยแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการจัดการบริเวณนี้คือที่ดินค่ะจัดสรรที่ดินยังไงให้คนในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่ได้หนึ่งหลักการทำการเกษตรปัจจัยหลักของมนุษย์คือน้ำใช่ไหมคะการทำเกษตรต้องมีน้ำในน้ำมีปลา2คนไทยทุกคนกินข้าวดังนั้นก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอค่ะ3พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวเห็นไหมว่ามันมีพวกไม้ผลเอาไว้กินได้ด้วยไม้กินใบไม้กินยอดไม้กินลูกอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อยู่อาศัยที่นี่เห็นไหมคะว่าปลูกป่านะคะดังนั้นป่าที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยก็คือป่า12ปีที่จะไปดูจุดต่อไปหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: จุดต่อไปที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยก็คือโซนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจำลองเป็นภาคเหนืออ
2: ๋อผมตัวแทนภาคเหนือเลยครับ
0: ไปยัง
2: ไปเลยครับ
0: ไปค่ะด้านนู้นเลยค่ะ
4: และส่วนต่อไปที่เราจะไปกันต่อก็คือภาคเหนือนั่นเองนะครับน้อง
2: ๆพี่อ้อครับ
0: ครับ
2: ในภาพนี้คือตรงไหนเหรอครับใช่ภาคเหนือหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะภาพนี้เหรอคะก็จะอยู่มุมนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจำลองเป็นพื้นที่เป็นเนินขึ้นมาจำลองให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างบริเวณนี้ว่ามีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดการป่ายังไงดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทราบวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่เขาไปตัดป่าพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดนี้ขึ้นมาให้ปลูกป่า3อย่างเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างที่4มาป่าอย่างที่1ที่พระองค์ท่านทรงให้ปลูกคือป่าพออยู่ปลูกไม้พวกไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะน้องๆดูเลยป่าพออยู่อยากอยู่บ้านไม้อะไรปลูกไปเลยป่าอย่างที่สองของที่เรากินได้นะคะไม้ผลป่าอย่างที่สามป่าที่เราสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้เราไม่ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆกิ่งไม้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้ใช่ไหมคะพอเรามีป่าสามอย่างเราได้ประโยชน์สามอย่างของเขาประโยชน์อย่างที่สี่เห็นไหมว่าเขาให้ร่มเงากับเรานะคะเขาให้ออกซิเจนแก่โลกและป่าไม้เนี่ยเขาเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ซับน้ำป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะนอกจากมีการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้

0: ประโยชน์4อย่างแล้วมีป่าเปียกป้องกันไฟมีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่อ้อนเล่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจตัวเองการปลูกต้นไม้ในใจตัวเองจะปลูกต้นอะไร
1: ต้น
0: เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขอพันธุ์ไม่ได้ซื้อขายไม่มีต้องปลูกเองเนี่ยต้นไม้ในใจตัวเองเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรเอ่ย
2: ต้นอะไร
0: คะต้นอะไรต้นอะไร
2: ไม่รู้เหมือนกัน
0: น้ำแข็งได้ไหม
3: ต้องเป็นต้นอะไรก็ได
0: ้ยังไม่ได้ไม่ใช่นัชชาได้ไหมคะ
4: ไม่รู
0: ้พี่อ้อเฉลยนั่นก็คือต้นจิตสำนึกให้คนรักป่าให้ได้ค่ะนี่เป็นไง
2: ต้องปลูกฝังจิตสำนึก
0: ถูกต้องต้องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนี้นี่คือจุดที่จำลองเป็นภาคเหนือให้เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นมาเปรียบเสมือนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะมุมเนี้ยคือเขาจำลองให้เป็นพื้นที่ภาคอีสาน
4: รูปนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมน้ำแข็งลองดูสิครับว่าเอ๊ะนี่คือภาพจากอดีตอ่ะแล้วนี่คือภาพปัจจุบันแตกต่างไหม
4: แตก
0: ซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ต้นไม้เยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดของภาคอีสานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นปีไหนฝนดีชาวบ้านชาวนาเขาปลูกข้าวได้เยอะพงท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าวมีการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้นะคะมีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว
5: ์และนี่คืออะไรคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องสีข้าวค่ะซึ่งพี่อ้อได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยพงท่านให้จัดตั้งอะไรขึ้นมา
6: ธนาคารข้าว
0: ถูกต้องค่ะธนาคารข้าวธนาคารข้าวนี้ก็เหมือนกับธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากนะคะปีไหนฝนแล้งนะคะเป็นหอนข้าวมากินได้อย่างนี้ค่ะปีไหนฝนดีเขาก็เอาข้าวที่เขาทำเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยก็คือข้าวเหมือนกันนะคะขั้นตอนการสีข้าวที่พี่อ้อจะพาไปทำเนี่ยก็คือสีปัดกระทายร่อนอยากทำหรือยัง
7: กระทาย
8: อยากแล้วค่ะ
0: กระทายเดี๋ยวพี่อ้อยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเอาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องสีข้าวที่ประยุกต์จากของโบราณมา
9: เหมือนอันนู้นนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำนะคะอันนี้คือสีเครื่องสีก็คือเครื่องโยกเครื่องโม่ข้าวสังเกตดูว่าด้านบนเป็นข้าวเปลือกนะคะจากนั้นเราแค่ดันนะคะเป็นการกระท้อเปลือกออกนะคะดันและดึงดันและดึงด้านบนมันเป็นข้าวเปลือกผ่านการกระท้อมันจะผ่านการกระท้อเราค่อยไปปัดอีกทีนึงขาว่าไงคะไอแค
10: เราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเอาเปลือกออกจากตัว
0: ไม่นานค่ะ
10: ประมาณ
0: ไม่นานแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเราสีเสร็จแล้วเห็นไหมว่าข้าวสารมันยังอยู่ที่เปลือกข้าวอยู่เราต้องเอาไปฝัดอีกทีนึง
11: เพราะฝัด
0: ฝัดคือกระด้งค่ะ
12: แต่ว่าเราต้องใช้หลายกรรมวิธีกว่าที่จะได้ข้าวมา
0: ถูกต้องค่ะอยากลองทำหรือยัง
13: อยาก
0: ค่ะให้สีก่อน
14: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันสุดๆไปเลยสู้ๆนะครับระวังจะหมดแรงกันซะก่อนด้วยนะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนต่อไปก็คือการฝัดข้าวเดี๋ยวพี่อ้อจะฝัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแยมเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เบาที่สุดมันจะปลิวออกนะคะดังนั้นเราจะกินข้าวเราก็ต้องเอาเปลือกข้าวทิ้งเห็นไหมคะส่วนที่เบามันจะปลิวออกนะ
14: โอ้ยพี่เอกแคร์ระวังมือเที่ยงจะอดทานข้าวนะครับโอ้โหลูกพี่พิงหยางใจเย็นๆนะครับเนี่ยกระเด็นโดนน้องนัชชาหมดซะแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยถึงจะหกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่แล้วล่ะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งว่าการสีข้าวที่เป็นของโบราณโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: สีฝัดร่อนครับ
15: สีฝัดร่อน
0: กับสีฝัดร่อน
15: ร่อน
0: นัชชามีอะไรบ้างคะ
16: มีสีฝัดร่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะสีฝัดร่อนนะคะซึ่งจุดต่อไปนะคะที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นจุดที
17: ่ภาคใต้
0: ใช่ค่ะนะคะแต่เป็นจุดที่รับรองว่าพวกเราทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะพร้อมที่จะไปหรือยัง
18: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อม

0: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: อ้าวโซนสุดท้ายที่พี่อ้อจะพามาดูวันนี้ค่ะนั่นก็คือโซนของ
2: ภาคใต
1: ้
2: แล้วรูปนี้รูปนี้
1: ประชาดูเลยค่ะมีไหมมุมนี
2: ้ไม่มี
1: มันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ
3: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะโซนภาคใต้นะคะที่พี่อ้อจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและที่พวกเราเห็นควันที่มันเยอะๆอยู่ตอนนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างเราก็เอาป่าที่3นี่แหละมาเผาเป็นถ่านนะคะซึ่งการเผาถ่านใช่ค่ะเป็นเชื้อเพลิงในเรื่องของพลังงานทดแทนและการเผาถ่านแบบนี้สิ่งที่เราได้ก็คือน้ำส้มพันไม
2: ้
1: น้ำส้มพันไม้ก็คือการได้จากการควบแน่นนะคะของการเผาถ่านแล้วชาวบ้านเขาเอาไปไล่แมลงได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูเราไม่ได้เน้นให้ชาวบ้านเนี่ยไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆนะคะอ้าวให้ดูอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ
3: ก้อนถ่าน
1: ก้อนถ่านแต่รู้ไหมว่าเผาจากอะไร
2: มะนาว
1: ต้องค่ะเห็นไหมคะคือผลผลิตที่มันแบบหรือว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้แต่การเผาถ่านในพวกผลไม้รูปทรงผลไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปดูดกลิ่นในห้องน้ําหรือว่าในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในตู้เย็นก็ได้
2: โดยเฉพาะมะกรูดนี่ใช่
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้มะเฟืองนะคะมะเฟืองเผาแม้กระทั่งไม้ไผ่เห็นมั้ยคะไม้ไผ่ปกติแล้วเค้าบอกว่าเผามาปุ๊บมันก็จะเป็นขี้เถ้าเลยเนี่ยไม้ไผ่ก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่าน
2: คนเนี่ยเค้าก็ใช้ไม้
1: ที่มันเหลือๆจากการสร้างบ้านเหลือจากการตัดแต่งใช่ค่ะเป็นฐานทั่วไปนะคะแต่ฐานแบบนี้เผาแบบนี้จะไม่มีควันเวลาเราไปก่อไปทำเชื้อเพลิงจะไม่มีควันเป็นฐานไร้ควัน
2: แล้วทำไมมันเผาแล้วมันยังรูปเหมือนเดิมล่ะคะ
1: ที่มันคงรูปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเราควบแน่นการอบไม่ใช่การเผาโดยตรงค่ะการอบฐานโดยตรงไม่ใช่การเผาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ลงไปเผาด้วยค่ะเราไปได้ความชื้นเอาหยิบของที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะลงไปในนี้มีอะไรบ้างคะ
4: มีมะม่วงครับ
1: หัวมะนาวมะกรูดมะเฟืองค่ะอันนั้นเราไม่เข้าค่ะไปเข้าด้านในไปเด็กๆเข้าเตา
5: แล้ว
1: อ้าวเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะที่เราหยิบใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเผา

0: บเตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเตาให
1: ้การจุดเตามันก็ไม่ยากค่ะขอแค่มีไฟแช็กอันนึงแล้วก็ก่อไฟแบบนี้
0: อ่ะพอเราจุดเตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันค่ะมาค่ะแคร์นัชชามาด้านนี้ค่ะ
2: ไป
0: เมื่อกี้พี่อ้อพาไปเผาถ่านมาแล้วแล้วก็ผลผลิตที่เราเผาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเรากลายเป็นคนเอาถ่านหรือยัง
3: กลายเป็นคน
0: เอาถ่านแล้วแต่สังเกตดูนะว่าถ่านที่นี่มือจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการควบแน่นไม่ใช่การเผาถ่านโดยตรงเป็นวิธีการอบถ่านนะคะแล้วไม้ที่เราเอาเข้าไปยังไงมันจะออกมาเหมือนเดิมแค่แปรสภาพจากไม้กลายเป็นถ่านนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านสามารถเอาไปต่อยอดได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นให้เอาสิ่งของที่มีในพื้นที่ของเราอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและสุดท้ายแล้ววันนี้ให้พี่อ้อให้ไปคนละ1แท่งเอาไหม
3: เอาครับ

0: เป๊ะคะวันนี้ที่พี่อ้อพาน้องๆทุกคนเดินมา4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะน้องๆได้ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปมากไหมคะ
1: มากเลยค่ะ
0: มากนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้จากในศูนย์ภูมิรักษ์ที่พี่อ้อพาเดินชมไปวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับพี่ๆทุกคนได้รู้นะคะวันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทั้ง4คนนะคะโอกาสหน้าก็มาที่นี่ได้นะก็ยังเจอพี่อ้ออยู่เหมือนเดิมนะคะยังพี่อ้อยังอยู่ที่นี่นะคะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: มาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะที่นี่มีหลายๆภาค4ภาครวมอยู่ค่ะมีภาคเหนือใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะและหนูก็ได้เรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะหนูได้มาเรียนรู้การเผาถ่านสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้หนูจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ค่ะ
3: วันนี้ผมได้มาเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศของภาคต่างๆคิดว่าพระองค์ท่านนี้ก็เป็นแบบอย่างของเกษตรกรต่างๆครับผมก็จะไปสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆครับเพื่อให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคสีเขียว
4: หนูก็ได้รู้ว่าในหลวงท่านทรงแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกันไปก็คือว่าก็ค่อยๆไปทีละจุดก็คืออย่างเช่นภาคอีสานเขาก็จะว่าสีข้าวเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์เองอะไรอย่างนี้มันก็ได้เรียนรู้ว่าแบบว่ากว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดคือว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีแบบว่าเวลาเขย่ามันก็ตกลงไปตลอดเลยหนูคิดว่าค่าแต่ละเม็ดกว่าที่มันจะได้มาก็คือยากลำบากมากเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาในการปลูกอีกใช้เวลาในการเอาเปลือกข้าวออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินข้าวให้หมดนะคะ
5: วันนี้ผมมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ครับที่ผมมาที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้อะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมชาติครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน้อมนำหลักของในหลวงของเราครับก็คือน้อมนำพวกทฤษฎีต่างๆเช่นเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบ่งพื้นที่เราก็สามารถอยู่ได้อย่างบอกว่าประหยัดแล้วครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เราก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เลยครับ
6: จากพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งและราษฎรไม่สามารถนำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านทรงศึกษาและคิดค้นแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคขึ้นมาศูนย์ภูมิรักษ์จึงนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อและพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของคนดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านนั้นไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: ดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
3: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจ

0: จอคลื่นไหมอยู่บนเขาหาคลื่นยากแต่ถ้าอยู่ในทะเลก็ว่าไปอย่างเนอะ
1: ครับหัวหน้าไม่มีทั้งคลื่นไม่มีทั้งสัญญาเลยครับ
0: แล้วนี่จะส่งรูปสวยๆไปให้เพื่อนได้หรือเปล่า

0: ่ในตัวเมืองเราก็คงคุยกันน้อยลง
1: โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวในโลกนะลูกมันยังมีอีกต้องหลายวิธี
0: แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะคะคุณยาย
1: โถลูกเอ้ยช้าบ้างก็ได้ลูกไม่ต้องเร็วทุกเรื่องหรอก
2: ตรงนี้น่าจะมีสัญญาณมือถือนะแล้วก็มีนั่นด้วยสูงสุดคืนสู่สามัญเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปก่อน
3: ครับ
4: ตอนนี้อยู่ที่นั่นนะรู้หรือยังโน้ต

0: เพลงที่รักและคิดถึงแปลกใจละสิที่เห็นทั้งปลายสนียบัตรทั้งจดหมายจากน่านของโน้ตอันที่จริงสัญญาณโทรศัพท์ที่น่านก็ไม่ได้ขาดตลาดหรอกนะถ้าเข้าเมืองแต่ที่โน้ตโทรหาเพลงไม่ได้หรือเพลงโทรหาโน้ตไม่ได้ก็เพราะเป็นช่วงที่โน้ตลงพื้นที่ตอนแรงกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ไงโน้ตกำลังอยู่กับชาวบ้านที่เรือนพอชำที่ใช้ขยายพันธุ์หวายและไผ่แล้วที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านแล้วก็เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: นี่คือต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์โดยเมล็ดวิธีการคือนำเมล็ดที่แก่เคยเห็นเมล็ดหวายที่แก่ใช่ไหมเรามาทำดังทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็โรยในกระบะทรายแล้วรดน้ำแล้วก็จะโตเป็นต้นหวายอย่างนี
2: ้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเนี่ยมาดูวิธีการเพาะกล้าไม้พันหวายพันไผ่
3: นี่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยครับ
2: เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์คือเราจะเพาะกล้าไม้พันหวายพันไผ่แล้วก็แจกให้กับเด็กนักเรียนแจกให้กับชาวบ้านแจกให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆให้เขาไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายผลต่อไป
3: ครับ
0: หลังจากนั้นชาวบ้านก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้สารพัดเลยมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านให้มีทั้งอาชีพและรายได้อีกด้วยนะเพลง
4: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
5: หน้าตามีความสุขเชียว
6: รูปที่เพลงเห็นเป็นรูปที่พระองค์ท่านทรงดัดหวายเพลงรู้ไหมว่าหวายดัดยากแค่ไหนแล้วถ้าดัดไม่ดีดัดไม่เป็นหวายอาจจะดีคนที่ดัดได
0: ้แต่ชาวบ้านที่นี่ก็บอกกับเราว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงดัดหวายร่วมกับชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์เป็นที่ปลื้มปิติกับเจ้าของเป็นอย่างมากถึงขนาดเก็บหวายชิ้นนั้นไว้บูชาเลยนะ
2: แล้วลุงเก็บหวายนี้ไว้เลยเหรอครับ
7: เก็บไว้ครับ
2: เพราะอะไรถึงเก็บไว้ครับ
7: ดีใจครับดีใจ

คุณยายชอบทั้งของฝากทั้งเรื่องที่โน้ตเล่าให้ฟังตอนแรกอะนะเพลงตั้งใจจะตอบทางอีเมลแต่เห็นโน้ตมีจดหมายมาเพลงก็เลยเปลี่ยนใจเพลงเพิ่งรู้สึกนะว่าการอ่านจดหมายเขียนจดหมายนอกจากจะคลาสสิกแล้วการรอคอยจดหมายก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน

0: จดหมายจากน่านเหรอลูก
1: ค่ะคุณยาย
0: ฉบับนี้พ่อโน้ตเข้าไปไหนแล้วลูก
2: ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านมีแปลงสาธิตชาอู่หลงแล้วก็มีโรงแปรรูปชาครบวงจรเลยโน้ตส่งมาให้คุณยายกับเพลงลองชิมดูไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า
0: อืมรสชาติดีดีหอมชื่นใจนะลูกถ้าเกิดยายติดใจขึ้นมาอยากจะซื้อมาดื่มหรือว่าจะไปฝากเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วยายจะทำยังไงดีล่ะลูก
1: เพลงว่าในกรุงเทพก็น่าจะมีนะคะคุณยายเดี๋ยวเพลงดูให้นะคะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ในกรุงเทพก็มีนะคะคุณยาย
0: อ๋อเหรอลูกพายายไปได้ไหม
1: ได้สิคะ
0: อืม

0: หนูเพลงมีของภาคใต้ด้วย
1: เพลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกภาคเลยนะคะคุณยาย อย่างอันนี้ก็ของภาคอีสานคุณยายคะชุดนี้สวยไหมคะ
0: สวยนะลูกสวยมากนะลูก
2: โรงสีพระราชทานเป็นต้นแบบโรงสีข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพลงรู้ไหมว่าโรงสีข้าวพระราชทานที่น่านเนี่ยมีที่มายังไง

0: โน้ตอยากให้เพลงมาเห็นโรงสีข้าวพระราชทานจริงๆแล้วก็อยากให้มาเจอพี่ที่ทำบัญชีของโรงสีด้วย
1: อยากให้ไปโรงสีข้าวพระราชทานแต่ให้ไปเจอคนทำบัญชีเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจเหรอลูก
2: คนทำบัญชีเล่าให้โน้ตฟังว่าพี่เขาอะจบการศึกษาแค่ชั้นป.6เองนะเพลงแต่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงให้โอกาสและรับสั่งว่าทุกเรื่องเรียนรู้กันได้ขอให้มีความพยายามจนพี่เขาอะสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้การทำบัญชีจนทำบัญชีให้โรงสีพระราชทานได้และเขาก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพลง
0: เดี๋ยวเย็นนี้เราทานข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานกันนะคะ

0: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
1: เพลงเพิ่งรู้นะคะคุณยายนอกจากส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ยังทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกด้วยน้องๆโรงเรียนตชด.และโรงเรียนพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้กินไข่

0: ผักเหลือไข่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้ด้วยค่ะ
1: สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามากนะลูกท่านทรงปลูกฝังเด็กๆให้พึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองลูก
0: คุณยายดูรูปสิคะการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบนี้มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเลยนะคะคุณยาย
1: อือ

0: โดด
1: ครับ
0: ห้าโมงกว่าแล้วยังไม่กลับอีกเหร
1: องานยังไม่เสร็จเลยครับหัวหน้า
0: เด้มีคนมาหาเนี่ย

0: โน้ตคิดว่าเพลงโน้ตซะอีกอะ
1: เพลงจะโกรธโน้ตเรื่องอะไรล่ะมีทั้งของฝากส่งไปมีทั้งเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าเพลงอะประทับใจมากจะต้องมาดูด้วยตาตัวเอง
0: ก็เพลงบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรไปให้อีกแล้วอะ
1: ก็เพลงอยากมาน่านอยากมาดื่มด่ำชีวิตช้าๆแต่มีความสุขอยากมาชมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้า
0: ทุกคนที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้าดูนั้นสิเพลงเห็นไหมเวลาชาวบ้านเขาทำนาทำไร่กันเนี่ยเขาก็จะพาลูกๆหลานๆมาด้วยเพราะสมเด็จพระเทพรัตน์มีรับสั่งว่าพ่อแม่เวลาทำนาทำไร่กันเนี่ยให้พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพราะเด็กๆจะได้เห็นว่าเขาทำนาทำไร่กันยังไง

0: สวยไหม
1: สวยค่ะ
0: คิดอะไรอยู่หรอเพลง
1: เพลงกำลังคิดว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงแบบนี้เราอาจจะเห็นอะไรตั้งมากมายกว้างไกลแต่เราจะไม่เห็นในรายละเอียดเล็กๆเลย
0: ใช่
1: แต่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงเห็นทุกอย่างทรงใส่ใจในรายละเอียดของวิถีชีวิตประชาชนของพระองค์

0: น่านไม่ใช่เมืองผ่านใครก็ตามที่มาที่น่านนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจมาที่นี่จริง
1: ๆใช่
0: เมืองเล็กๆที่เคยเจริญแล้วเคยเงียบเหงาถูกทิ้งร้างอยู่ท่ามกลางภูเขาที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ถึงยังไงน่านก็ยังอยู่ในสายพระเนตรทรงมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความแห้งแล้งของป่าเขาสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงส่งเสริมพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองน่านอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณนะโน้ต
0: ขอบคุณอะไรเพลง
1: ขอบคุณที่เขียนจดหมายจากน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรู้จักน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน์ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ท่านดีใจที่สุดเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทย

0: โน้ตคิดอะไรอยู่หรอ
1: โน้ตกำลังคิดว่าโน้ตจะหาโอกาสตามรอยศูนย์พัฒนาภูฟ้าตามรอยโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศเลย
0: เพลงไปด้วยนะ

จำได้ข่อยก็เห็นว่ายาต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะยาก็ต้องเฮ็ดนะยามแรงยาก็ต้องเฮ็ดผ่าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามยาว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ยาก็บอกว่าขอบ

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตําเองตัวงามงามนี่หลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากซื้อฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ได้ชื่อดอกยายบ่ได้ชื่อหน้าเด้อ
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ้าไหมบ่ค่ะ
1: ซื้อดอกยาย
0: งามงามตัวมีหลายสีตําเอง
1: อยู่บ้านมีหลายผืนไปถามข้างหน้าก่อนเด้อ
0: วางโหลดเด้อ

ใครสิมาสืบหาไหมเพิ่นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าผืน

0: น้ำแตกค่ะ
1: ดูครับน้ำเขียวดูครับดู
2: น้ำสมครับ
0: ย่ามเลยสิเมียบ้าน
3: โอ้ยมึงก็อดทนออกจากหน่อยแน่

เพิ่นในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อเขากินเพิ่นก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

0: ว่าอยากอยู่นี้ว่าอยากเป็นคุณย่าเมื่อใดพ่อสิมีบ้านมาฮับข่อยไปอยู่นำ
1: คือมาหลายเท่

0: คนดีๆได้ละว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยาบเด้อถึงเมื่อเพิ่นให้มันงามมันจบมันงามคือเก่า
1: ย้ายเซ็นสื่อย้ายครับเซ็นสื่อรับเงินย้าย
0: ขอบคุณได้แล้วค่ะ
1: ขยันนะยายเด้ออีก2 เดือนเจอกันไหมครับมื้อนี้ผม
0: ครับขอบคุณค่ะ

0: ความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงพบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: ลามามาเป็นคราวนี้หลวงเฮ้าเป็นอย่างนี้คือฮักในหลวงหลายแท้
0: ตรงจึงมีแนวพระราชดำริว่า
2: เพิ่นเป็นพ่อของเฮาเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ
0: จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบุญหลวงในปัจจุบัน
2: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะในหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พออยู่พอกินกันบ่ต้องรอฟ้ารอฝนคอยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจําไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมืองคือพ่อสู่จังได๋จังไหนอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ำเพิ่นก็เอาน้ำมาให้

0: 哭丧两把他只能昏汤了羊不对我让把去勾呀哈那两来这这一来ไงขึ้นกลายเป็นคนดีเพื่อจะได้ตอบแทนคุณในหลวงเฮาเด้อลูกเด้อ
1: จ้าข่อยก็ฮักในหลวงคือกัน

0: เฮ็ดร้ายอย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นน่ะอยากใจร้ายแปลกๆญาไปเห็นร้าย12นักกัดเนี่ยมันงามดีตวดหนูจะรู้งั่วขานเสือนี่วอกวอกลิ้งลักกาไก่ยาเกิดมีไก
0: ่แล้วนี่อย่างยาน
1: ี่กะจอคุ้นท้องแดงหนึ่งตัวมาให้ปล่อยกันท่านอีกว่าท่านกับนายบนสิมะโอ้แล้วลูกแล้ว

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดหยังอยู่หน้าเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะนี
1: ่ลูกเขาใช้จังได๋บ่บ่เบิ่งหลอกย้ำหน้าแรงก็ได
0: ้เอ้ายายมาได้ซะยาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เห็นหยังอ่ะ
0: ผมกำลังสำรวจครับนี่โอ้เขาใช้สินงามใช่ดิแม
2: ่โอ้ยงามตัวข่อยตำเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ
0: ่ไว้คือเอาลายรูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั้นซั่นยายบ่ยันเป็นการมินเมืองสูงบ่ระวังถูกจับเด
2: ้อคือสิบ่เป็นหยังดอกติพ่อผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ไผใครจะมาจับ

0: ว่าไงนี่เป็นบ้านไม่ใช่บุญมาป่ะ
1: แดงครับ
0: ท
1: างนี
0: ้ไม่ใช่ซื้อบุญมาเป็นป่ะ

0: มีไงเมื่อเงินบ่พ่อใหญ่เห็นตำรวจมันพาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับผู้หูคือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นแหละพ่อใหญ่ว่าโอ้มานานเลยแม่ใหญ่มึงเฮ็ดอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา
1: พ่อใหญ่เห็นหน้าใครบ่

0: นายน่ะคุณบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกขึ้นพาหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณท้องแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้านี่ตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอิ้นหญ้าเข้าไปเป็นเขามานี้นางนี้งานสิสอน
1: ตอนนี้ข่อยเฮ็ดผ้าไหมเป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะข่อยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละข่อยจะอยู่กับย่าหวังว่ามือพอสิมีบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลาย

0: วันเอ้ยแล้วละไปลูก
1: จ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่ว่าท่านเพิ่น

0: open.
1: บรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชอิสริ
1: ยาบถเทียนชัย
0: สาบท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่น้ำนี้ที่น้ำนี้โอ้ยมากกับบ่อื่น
2: กันอยู่กันเน
0: าะสาน้องอีหลาน
3: คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทยถึงเอิ้นนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้คอยภูมิใจหลายๆที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นเองซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดที่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิป้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ

0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเรา
2: พวกเรา
1: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
4: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
6: ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
8: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แหมหลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: อืมตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: อืมเปรียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ
1: ถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: ่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนัก

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา 16:00 น.พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงส่งซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่าง

ระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: เช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์ร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อ100 ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาวข้างหน้า2 หลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหา

มาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลายสิบร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี่นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสชาร์ลส์พาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอะคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้องปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกลางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังท่านก็บรรยายชัดว่าเขามันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกสุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

ถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปารีสที่บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ

0: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังสังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซไปทางนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

พระราชวังซังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังซังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปฏิทานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของ

อานาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัฒวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: ัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะ
1: At present, particular assets of the unity of the nation and the constitutional monarchy and links with respect and share for both times and international communities.
0: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: Religious harmony, united in equality and truth. Civil servants across the kingdom must accompany today.

0: sales to public servants and to spring contamination. Before we were in office, I think we were very committed to perform our duties with honesty, integrity and devotion for the benefit of the people and the country of the world. In His Majesty's steps. Later in the evening, the day of the birthday of the King, the public agencies, judiciary,
1: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ารทั่วไปนะคะแต่ถ่านแบบนี้เผาแบบนี้จะไม่มีควันเวลาเราไปก่อไปทำเชื้อเพลิงจะไม่มีควันเป็นถ่านไร้ควัน
1: แล้วทำไมมันเผาแล้วมันยังรูปเหมือนเดิมนะคะ
0: ที่มันคงรูปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเราควบแน่นการอบไม่ใช่การเผาโดยตรงค่ะการอบถ่านโดยตรงไม่ใช่การเผาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ลงไปเผาด้วยค่ะเราไปได้ความชื้นเอาหยิบของที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะลงไปในนี้มีอะไรบ้างคะ
2: มี
0: ม
2: ัน นี่ครับนี่ครับมะม่วงครับ
0: หัวมะนาวมะกรูดมะเฟืองค่ะอันนั้นเราไม่เข้าไปเข้าด้านในไปเด็กๆเข้าเตา
3: แล้ว
0: อ้าวเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะที่เราหยิบใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเผานะคะแค่นั้นแล้วก็ปิดฝา

0: เตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเตาให
1: ้การจุดเตามันก็ไม่ยากค่ะขอแค่มีไฟแช็กอันนึงแล้วก็ก่อไฟแบบนี้
0: อ่ะพอเราจุดเตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันค่ะมาค่ะแคร์น่าแชร์มาด้านนี้ค่ะ
2: ไป
0: เมื่อกี้พี่อ้อพาไปเผาถ่านมาแล้วแล้วก็ผลผลิตที่เราเผาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเรากลายเป็นคนเอาถ่านหรือยัง
3: กลายเป็นคน
0: เอาถ่านแล้วเอาถ่านแล้วแต่สังเกตดูนะว่าถ่านที่นี่มือจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการควบแน่นไม่ใช่การเผาถ่านโดยตรงเป็นวิธีการอบถ่านนะคะแล้วไม้ที่เราเข้าไปยังไงมันจะออกมาเหมือนเดิมแค่แปลสภาพจากไม้กลายเป็นถ่านนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านสามารถเอาไปต่อยอดได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นให้เอาสิ่งของที่มีในพื้นที่ของเราอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
2: คร
0: ับ อันนี้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและสุดท้ายแล้ววันนี้ให้พี่อ้อให้ไปคนละ1แท่งเอาไหม
3: เอาครับ
0: ก็จะกลายเป็นคน
3: เอาค่ะ

0: นเดินมา4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะน้องๆได้ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมากไหมคะ
1: มากเลยครับ
0: มากนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้จากในศูนย์ภูมิลักษณ์ที่พี่อ้อพาเดินชมไปวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับพี่ๆทุกคนได้รู้นะคะวันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทั้ง4คนนะคะโอกาสหน้าก็มาที่นี่ได้นะก็ยังเจอพี่อ้อยอยู่เหมือนเดิมนะคะยังพี่อ้อยยังอยู่ที่นี่นะคะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: มาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะที่นี่มีหลายๆภาค4ภาครวมอยู่ค่ะมีภาคเหนือกลางแล้วก็อีสานค่ะและหนูก็ได้เรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะหนูได้มาเรียนรู้การเผาถ่านสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้หนูจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ค่ะ
3: วันนี้ผมได้มาเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศของภาคต่างๆคิดว่าพระองค์ท่านนี้ก็เป็นแบบอย่างของเกษตรกรต่างๆครับผมก็จะไปสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆครับเพื่อให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคสีเขียว
4: หนูก็ได้รู้ว่าในหลวงท่านทรงแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกันไปก็คือว่าก็ค่อยๆไปทีละจุดก็คืออย่างเช่นภาคอีสานเขาก็จะว่าสีข้าวเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์เองอะไรมันก็ได้เรียนรู้ว่าแบบว่ากว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดคือว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีแบบว่าเวลาเขย่ามันก็ตกลงไปตลอดเลยหนูคิดว่าค่าแต่ละเม็ดกว่าที่มันจะได้มาก็คือยากลำบาก

0: ากเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาในการปลูกอีกใช้เวลาในการเอาเปลือกข้าวออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินข้าวให้หมดนะคะ
1: วันนี้ผมมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ครับที่ผมมาที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้อะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมชาติอะครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน้อมนำหลักของในหลวงของเราครับก็คือน้อมนำพวกทฤษฎีต่างๆเช่นเป็นทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบ่งพื้นที่เราก็สามารถอยู่ได้อย่างบอกว่าประหยัดแล้วครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เราก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เลยครับ
2: จากพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งและราษฎรไม่สามารถนำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านทรงศึกษาและคิดค้นแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคขึ้นมาศูนย์ภูมิรักษ์จึงนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไปสานต่อและพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของคนดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านนั้นไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

0: เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าในรายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภัยสงสัยอะค่ะ

0: แต่ว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลงนะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามมาว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆต้องเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายครับ
0: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย ก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่

0: เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษาตรงนั้น
0: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านแล้วตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ยากพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอ่ะค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังใช้ชีวิตอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องคงเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยเขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จอย่างเงี้ยเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุด แต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นนะถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์จริงๆความทุกข์ของเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีต
1: ใน
0: อันหนึ่งเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่หมอคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องเวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขา นะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหา

0: professional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไหนประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู่
1: นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษายานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชุมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชุมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมัติธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชรชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระราบไปกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิษฐ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบไปกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการ
จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้ทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลSurrounded Screen Zone จะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จะแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงถวาย

เทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาทเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาโดยในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรณ์ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรณ์ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมณฑลเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงทันนี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษา

0: แม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วอย่างชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเรินรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาล

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบ่อนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 4 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธินิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจัดกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทันทีขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7 นาฬิกา 23 นาทีณโรงละครอาคาร

601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรบัตรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 น.ครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆจบคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: เออ
3: 3วันต่อมา
1: เมฆกูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุด

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้เองค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอ่ะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะพ่อบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทําด้วยกันมั้ยคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทําดูมั้ยพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทําได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่จะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคอยู่ได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์แล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยมีกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะเขาบูชาในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในลูกมึดจอกกิโลนะ30หรือ35เลยครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: เป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งเข้าเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้าก็เย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลันกันเก็บที่นี่เสร็จมาก็เสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลันกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำ

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่

0: บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้องมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
1: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยไม่ได้นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
0: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
1: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
0: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่าเมื่อปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
1: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

พระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญญปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอารัธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดพระอารามดังกล่าวนี้

ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีย์ระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมารีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็น4ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุขสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้ง

ทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนภูธรดำริดำรัสจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชานาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอาณาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษณ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจ

ซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิธอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหมีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้ายาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างท้องแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ช้างเผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้ว7ประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐุมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าที่ด้านหน้า

มีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือกสองช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่หนึ่งพระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินทร์อัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันธุ์เผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่สองพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

าพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2509ทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เป็นเวลา15วันและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระสกนิกรทั้งประเทศตลอดระยะเวลายาวนานว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองสาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดความเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในพระราชอาณาจักรเฉกเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์นับแต่โบราณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานบ้านเมืองทั้งด้านอาณาจักรและพุทธศาสนาจักรดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีทรงทำศึกสงครามป้องกันภัยจากอริราชศัตรูควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆได้แก่วัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรากฎพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะและพระครูตำแหน่งต่างๆลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลต่อๆมาล้วนมีพระราชศรัทธาและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาโดยลำดับ ทั้งการทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามปูชนียวัตถุสถานและถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูศาสนพิธีต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาใฝ่ในการพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องในการพระศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธศักราช2509ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรอุโบสถพระอารามต่างๆนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระราชพิธีสงกรานต์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธียกเสเวตฉัตรถวายพระประธานหล่อพระพุทธอังคีรถจำลองและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพระอารามต่างๆโดยพระราชกรณียกิจหลายประการยังทรงปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชทุระในการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชอุปัฏฐาจารย์และพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารพระราชกรรมวาจาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
3: แต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี่ก็อย่างที่ว่านี่คือเริ่มต้นด้วยพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับ

0: แต่ว่าสิ่งที่เราพอจะมองได้หรือที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆที่แสดงเห็นว่าทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของพระศาสนาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อคณะสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปก็พอจะมองเห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็อย่างเช่นทรงถวายสมณศักดิ์กับคณะสงฆ์อะไรประเภทนี้นะครับรวมไปถึงทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยทรงอาราธนาบรรดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนี่เข้าไปถวายธรรมะเข้าไปถวายคำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนพระองค์มาตลอดอย่างเช่นในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็พระราชทานบรมราชูปถัมภ์ในลักษณะต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องของการ์ตูนฝีพระหัตถ์นะที่พระราชทานมาในโอกาสต่างๆนี่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อและสะท้อนถึงเรื่องของธรรมะอย่างน้อยก็ธรรมะพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของความรักเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเสียสละซื่อสัตย์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงส่งพระราชทานไทยแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนี่ได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรประมาณนั้น
1: กล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยนักธรรมแล้วก็บาลีสองอย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งทูตกับหม่อมพ่อเนี่ยมาปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านนี้ทีนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึง

0: ท่านเป็นประโยค9ยังเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยในสมัยรัชกาลที่1ตรงมาโดยถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีนักเรียนนักสามเณรสอบบริเรียน9ประโยคได้อายุ18รัชกาลที่5เป็นอายุ18จบเป็นเรียนสูงสุดสุดยอดคือสามเณรสาต่อมาก็คือเป็นสมเด็จสังฆราชสาเนี่ยด้วยกันสังฆราชสานี้เป็นองค์เดียวตั้งแต่รัชกาลที่5มาบัดนี้ในรัชกาลที่10มีสามเณรพานุวัฒน์เกิดขึ้นอายุ17ปีเป็นองค์ที่2เนี่ยเป็นมหัศจรรย์มากจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่10ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมได้ทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้ความจริงอาตมาสามารถพูดได้อย่างแบบภาคภูมิใจแทนพวกเราทั้งหลายเลยท่านทรงส่งเสริมทุกวันนี้ขณะนี้เราส่งพระธรรมทูตไทยไปนานาประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้อาตมาดูแลในการพระธรรมทูตการเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามพระที่ประเทศไทยทำอยู่พระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันไปทำอยู่ในต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของชาติไทยของประชาชนชาวไทยเราของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้
1: เป็นพระราชกรณียกิจในด้านการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นการพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติไม่ได้ว่างเว้นนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเมื่อถึงฤดูกฐินกาลโดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาสถาปนากรุงธนบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีขึ้นในบริเวณนี้วัดแจ้งจึงกลายเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและคงความสำคัญเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามให้สวยงามโดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จึงถือกันว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะและยังมีราชประเพณีสืบมาว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชการต่างเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
2: หนึ่งก็ด้วยชัยภูมิโบราณท่านสร้างพระราชวังที่นี่ ก็ทำให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง

0: แล้วก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงเสมือนหนึ่งว่าให้วัดเนี่ยเป็นวัดซึ่งสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนาแล้วก็เพราะที่วัดเราเนี่ยมีพระปรางองค์เล็กๆอยู่เมื่อก่อนพระองค์ก็ต้นกล้าครั้งที่สองก็ประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครพระโบราณท่านสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยต้องมีพระมหาธาตุประจำพระนครก็ทรงเลือกพระปรางที่วัดเรานี่เดิมทีก็เป็นพระปรางองค์เล็กๆก็พระราชทานแล้วก็ทรงให้กะเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปร่างอย่างไรแค่ไหนแล้วก็ขยายวัดจากวัดเล็กๆก็เป็นวัดใหญ่โตอย่างที่เห็นนี่ทุกพระองค์ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาหมายความว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในหลวงได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งสองก็เป็นที่มั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจมีการบวชพระมีการเวียนเทียนหรือใดๆเหมือนกันในหลวงก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญของแผ่นดินเช่นงานถวายผ้าพระกฐินนี่เป็นต้นก็เท่าที่สืบได้ก็ว่าตั้งแต่ต้นกรุงมาเลยก็มีการเสด็จอย่างนี้เพราะนั้นวัดนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นวัดซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่2เพราะพระองค์นั้นทรงบูรณะใหญ่ก็เลยถือว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์และด้านหลังเรานี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสิริพรและในหลวงปัจจุบันก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระศาสนาโดยทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพระอารามนี้เท่านั้นและอย่างพระอารามนี้เป็นปกติถ้าเป็นที่อื่นต้องทูลเชิญแต่ว่าที่นี้ก็เป็นว่าถ้าถึงฤดูกาลที่จะมีพระราชทานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินก็จะเสด็จโดยไม่ต้องมีการทูลเชิญอย่างในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือจะมีพระองค์อื่นเสด็จอย่างนี้เป็นสำคัญแล้วก็วัดเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดโบราณเป็นพระอารามหลวงนั้นการจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ทีนี้ปีนี้2567ก็จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้เห็นทุกปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆในปีมหามงคลเริ่มจากเกร็ดของการถวายผ้าพระกฐินซึ่งเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ก็คือโดยสภาพวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งอาจจะเป็นปกติของวัดโบราณแหละเพราะว่าท่านญาติโยมอะไรต่ออะไรก็สัญจรทางเรือเพราะนั้นวัดก็จะอยู่ริมน้ำเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมที่จะมาทำบุญก็ต้องมาทางน้ำเป็นปกติที่ว่านี่ก็คือรวมไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำทางชลมารคหนึ่งก็ด้วยสภาพวัดเรานี่เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำสองก็เราโชคดีที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์การพระศาสนาเนี่ยเป็นปกติแม้พอถึงฤดูกาลที่ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนกันนั้นก็ต้องเสด็จยังไงนี่โบราณก็ต้องเสด็จทางน้ำเนี่ยเป็นที่มาการมีพระราชพิธีสำคัญนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าการที่เสด็จถวายผ้าพระกฐินเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เอาพระทัยใส่ในการพระศาสนามากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถวายกำลังให้การพระศาสนานี่ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงเจริญพร
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีนี้ขึ้นใหม่หลังจากมีการว่างเว้นไปเป็นระยะเวลายาวนานและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2502และทรงพระกรุณาโปรด

0: ล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในมหามงคลสมัยต่างๆอีกหลายวาระทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
1: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนความยาว 1,200 เมตรใช้กำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น 2,200 นายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีและได้ชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่บนสายน้ำเจ้าพระยา
2: ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะมีสถาบันแล้วก็มีการพระศาสนาเนี่ยทั้งสองสถาบันนั้นน่ะช่วยทำให้ความเป็นไทยดำรงอยู่ได้สถาบันก็คือทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาแล้วก็ทรงพิจารณาถึงการที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระศาสนาเนี่ยก็มีพระภิกษุเป็นต้นทำการเพื่อประโยชน์ของพระหูชนหมายความว่างานของพระเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสุขของชาวบ้านพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรนั้นงานที่พระทำกับพระราชกรณียกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุขของปวงประชาของพระหูชนคือคนจำนวนมากเพราะนั้นที่เรียกว่าโชคดีก็คือเรามีทั้งสองสถาบันเนี่ยช่วยให้เมืองไทยเนี่ยคงความเป็นไทยแล้วก็รักษาความสงบร่มเย็นไว้ได้นะแล้วก็พระองค์ทรงมีพระศรัทธาต่อการพระศาสนามากเมื่อมีกิจกรรมกิจการหรืองานของพระศาสนาเนี่ยเช่นการถวายกฐินซึ่งเป็นพุทธบัญญัติพระองค์ก็ทรงเป็นแนวหน้าคือหมายความว่าชาวบ้านก็ทำพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลบ้างเป็นตัวอย่างให้คนไทยเนี่ยให้อยู่ในเรื่องของการกุศลมีเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นแก่นเป็นแกนทำให้สังคมมีกิจกรรมที่จะได้มาแสดงออกถึงความสามัคคีพระองค์ก็ทรงเป็นตัวอย่างตลอดจนถึงว่าวัดซึ่งหนึ่งก็เป็นที่แสดงพระราชศรัทธาอย่างเช่นพระปรางที่สูงสูงนี่อาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทรงมีพระศรัทธามากแล้วก็ยังดำรงมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยสองก็วัดเนี่ยเป็นที่ต้อนรับของแขกบ้านแขกเมืองก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงให้วัดได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยปฏิบัติศาสนกิจก็ได้ด้วยนั่นก็เป็นโชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในช่วงการมหามงคลนี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านสาธุชนได้บำเพ็ญกุศลเท่าที่เราสามารถก็ขอเจริญพรเรียนเชิญให้ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสมหามงคลนี้เท่าที่เราสามารถและเท่าที่เราสะดวกณดินแดนที่เราสามารถ
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่าราโยซีเยราโยก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกจะต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้เนี่ยมีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพลุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณราชินีเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันหยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกะละวอเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันละกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อพจนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50ปีแล้วครับ

ดิโลกศิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกศิริวัชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมเพื่อซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยท่านถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายซะถ้าไม่สบายก็บอกตะสหอุสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักเกะปอเจ็บอะไรผมบอกว่าสักเกะปาโลบอกเราก็สักเกะปาโลเหมือนกันบางวันสักเกะปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเกะนี่แล้วไปหาโบมอแล้วยังถ้าปนนะทายมาอยู่ท่านปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนพูดไทยมาลายูผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่จะอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกเออใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าเจ้าอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกมาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากนี่แสดงว่านี่จีดีนี่ท่านบอกจีดีฉลาดท่านจีสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำหมดก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรและต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็ใช้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนนี่เราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านหัวประชาชนชอบใจชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะมือกับครูนะเออและไม่โกรธเราเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ขอให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผล

0: ให้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับประชาชาติกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพรุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพรุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพรุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพรุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพรุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพรุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พรุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพรุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาขนาดใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตรอีกโคตรในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแหวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนไปถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสียมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารทั้งที่ทางการบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในสุดท่านรับสั่งว่าลงวิทย์ไปถามเจ้าหน้าที่ที่นิคมดูสิว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านนิคมแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไม่ใช่กันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถพอประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภาเกษมสันราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงมือไปก่อนแต่ขอชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโครนโจมรถแต่เราก็ดูเราลืมตัวเองหามาดูรถของพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมุติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งลูกเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วไปคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่หัวราชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่อะไรที่นี่ก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีดทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มาก

มากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ4-50คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

ัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23 มีนาคม 2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วก็รู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทางที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอนะขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนานข้าวนานข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3 โมง 4 โมง 5 โมงจนถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3-4 ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งเรือรอมฎอนเนี่ย

0: บางทางก็เตรียมอาหารฮาลาลเหมือนกันใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่แกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายและต่างก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยซีเยซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติสำนึกในความเป็นคนไทยเรารักแผ่นดินไทยและเรียกตัวเองว่าเราคนไทยนับถือศาสนาอิสลามถึงวันนี้คำว่าราโยซีเยหายไปแล้วเหลือแต่คำว่าราโยกิตอแปลว่ากษัตริย์ในใจของเรา

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนได้ร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้ค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่าง

0: ดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
1: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดิมมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: Ja.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ขัดเนี้ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ความคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
0: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถือว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มากเดี๋ยวปลาไปเลยดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงหมากไปเก็บ
2: ได้ยังไงไปเลยแต่ตรงไหนครับ
1: ไปเลยที่ก้นในวันก้น
2: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอาไปในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัด

0: ข้นกับหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลอัตโนมัติ
1: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทําแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนมควรแล้วมันเนี่ยก็ถ้ามันก็ทําเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทําขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทําตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยฝาดเปรี้ยวมันมีฝาดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไม่มีค่ะแม่ครูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่า
5: เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซีซี
6: ชื่อเด็กโกโล่ไปจ
3: ัง
6: เลยนะ
3: อ๋อเด็กโกโล่นะ
0: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซาคูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะค่ะ
6: อันนี้คนแก่จะกินนวลๆเลย
7: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้ก็ในนี้ก็มีอย่างนี้แยกหนึ่ง
0: ทีอื่น
7: นะทีอื่นก็ลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี่ยกันลูกไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงหมูเป็นจากกวนเก๋เก๋ลาดตื้อกันตื้อเขาแบบกวนกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ
0: มันต่างกันแป้งตำของตลาดกันเถอะ
7: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่ม
0: ห
7: อม
0: รสชาติหวานเลยน่า
1: จะแป้งซาคูนี่มันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดฝ้าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแป้งข้าวจาวเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะเขากินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาหว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงมันเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหน แปลงนี้เอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าทั้งหมู่บ้านเราได้

0: ว่าที่นี้ยังมีแป้งซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทมเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นใดไม่ใช่ว่าเป็นป่าจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทําให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทําการสํารวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ํามันมากขึ้น
0: ในก้อนแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซากคู่ทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองเพราะมันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยคุดหลอกคล่องนะเพื่อระบายก็ในเรื่องป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าอย่างข้องการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคล่องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่ละตรงนี้เนี่ยคลองลำจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งบาง
3: น
4: ี
3: ้แต่ปอมมาจากคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
5: ซากคู่มากแต่ละตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชื้อทำตีดักรากควรได้ด้วยตอนนี้ดักรากควรนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งอะมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากคู่อยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยรากคู่แตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั่นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำลังมาขึ้นกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยมาเกินหมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

กายังไม่คิดเจ้านั้นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถกไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนหลุนไม่เนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่าง

0: ังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเกสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่ที่นี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทํามันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะใช้ประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำพอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Foodwork วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Foodwork วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี้ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไม่รู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
0: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองแล้วข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
2: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
2: ้8โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมงแล้วอ่ะรี

0: มาเจอข้าวยำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมข้าวยำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลยมันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
1: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เนี้ย

0: เรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
1: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
0: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเลยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
1: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่น

0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
2: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
2: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: รถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
2: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
2: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
2: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
2: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
3: มูซีเลยครับ
2: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: ยกลุ่มชาวนา
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นเก้ากล้อง
0: ที่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาน
0: ุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
0: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดๆข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวพอเห็นลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต้ผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
1: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเรา

0: ก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
1: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
2: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
1: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
2: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
1: เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
2: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเปลือก
1: หอย
2: โอ้ยมีค่ะเจอแล้วค่ะ
1: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: ละครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ้นิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: คร
0: ับ จ้าครับขายไหมครับผมดิวตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค่ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับดูนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมมาเรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะถ้าตัวใหญ่ๆเนี้ยมันเยอะ
0: ก็คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดชนิดนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ๊ะก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลย

0: ใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะคร
1: ับ เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนนะครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมัน
1: โ
0: รมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำเก่งมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ร็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นลิ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: แล้วไปดูดที่ปากอีกจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่า ลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่หมดตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: โหอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมาก แค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกให้ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วพอดูดมันหอมมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่มๆ
1: แล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนไม่ใช่กินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกระเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ค่ะต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ๊ะบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือนี่คือหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงผมจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่ ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอร์หอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: ร็จแล้วครับบังนะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกาเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนน่ะมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบแมลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกอัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยโอ้อันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: และเดี๋ยวเราจะเอากลีบแมลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจ

0: มากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะจะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งชมพู่แตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของก็มาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อย ากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: 10 กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
0: อะ
1: ไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะน้าต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สลัด
1: สลัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองริชวูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับ ข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุด

0: พบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า 175 เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้แนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับนี่ก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลาคุณสาวเข้ามาด้วย
1: อ๋อพามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพบไม่พบบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพบถึง5แล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะ เทียมซึ่งกรีนหาง่ายนอกจากพบกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหล

0: รวมเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวมาติดกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: แบบน
1: ี
2: ้ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะกระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารีวิวเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
3: ทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายกับขวา
1: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
4: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: หมดถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
2: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำร้อนๆได้ด้วยเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหม
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
5: น
1: ี
5: ่ทัน
1: อ๋อไม่
5: อ
1: ๋
5: อไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทาเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทําอะไรต่ออ
1: ่าก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทําอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
3: โอ้ยตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
4: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซึ่งให้
4: ได้
0: ขอบคุณมาก
5: เลยก็มี134
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดหนังสติ๊ก

0: ็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
1: ้
0: ค่ะเขาก็รับ
2: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากนะครับก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาติดกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาไว้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
2: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องกรองไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
2: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแป้งเน้น
4: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลเวอร์ใช้เวลา80-100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
5: จุ๊บตังค่ะ
6: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าครับว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
5: 45ชิ้นค่ะ
2: นี่ครับโซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอ็ดครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับใส่กินแล้วใส่กิน
2: นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่
2: เท่าไหร่ครับ
5: กี่
7: ชิ้นครับ
5: 66ชิ้นค่ะ
2: ขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
7: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวก็ถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยคร
2: ับเอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับที่พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง100

0: 1986-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พ อเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้

ไปแล้วบอยเขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500 กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณ

0: ผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อมสองอย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมเขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนขึ้น2เดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแคนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกหุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอยู่นั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิ่นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจาก

0: ยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
1: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35เลยฮะ
2: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
3: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหัวก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บมาใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้ามันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัฐแต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเมื่อปลายปีพุทธศักราช2559ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะองคมนตรีชุดใหม่เพื่อเสนองานต่างพระเนตรพระกันประชาชนของพระองค์ได้เห็นองคมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อสนองงานในพระราชดำริรวมทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบกับภัยพิบัติพระองค์จะทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาทรงอยากให้ความช่วยเหลือไปถึงตัวประชาชนให้ไวที่สุดไม่ว่าหนทางจะยากลำบากและห่างไกลสักเพียงใด
1: ปี60ทางรัฐบาลก็ตั้งกรมชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีสายรับสั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นฮะท่านพลเอกประยุทธ์ว่าจะขออนุญาตให้องคมนตรีทางราชสำนักคือก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหารัฐบาลจะอนุญาตไหมพงยังรับสั่งอีกว่าท่านองคมนตรีเราใช้ขีดความสามารถไปแนะนำอย่าไปก้าวก่ายหรือสั่งการเขาก็ไปขอบคุณข้าราชการเขาด้วยให้กำลังใจนำความสิ่งของพระทัยขององค์ท่านให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการทำงานของเขาทุกครั้งที่ไป
0: หลังจากนั้นองคมนตรีทุกท่านจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดในเรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่จะเป็นวาตภัยอุทกภัยภัยหนาวหรืออัคคีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุด
1: ทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามทุกๆสถานการณ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างภัยหนาวเนี่ยพงรับสั่งเลยว่าไม่ต้องรอให้เขาหนาวจัดเอาประสานหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ให้ชัดว่าตรงไหนที่เป็นหนาวซ้ำซากควรจะเร่งรัดอัญเชิญสิ่งของพระทานอย่าปล่อยให้เขาหนาว
0: องคมนตรีไม่ได้มีเพียงการลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำข้าวปลาอาหารไปให้ถึงมือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนในยามที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย
1: คราวหนึ่งมีการทรงทอดพระเนตรข่าวพระสำนักให้ประชาชนมาสู่หอชุมอำเภอบ้างอะไรบ้างทรงรับสั่งพันท่านราชเลขาว่าแล้วบนดอยบนเขาไปกันหรือเปล่าพวกรับสั่งว่าให้ไปให้ได้ก็ส่งรับสั่งว่าเวลาองค์ตีไปไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในพื้นที่นั้นเขาก็จะไปด้วยบางทีชาวบ้านเขาอยู่ห่างไกลเขาจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรก็จะได้คุยกันไปดูการเป็นอยู่ภาพรวมๆของเขาไปด้วยไหนๆไปแล้วนี่คือสายรับสั่งชัดเจนมากให้พวกเราทำอย่างนี้ผู้บรรยายชูบายที่ให้ถึงที่ไกลแค่ไหนให้ไปมันสื่อถึงความห่วงใยของพี่น้องราษฎรและทุกท่านก็ออกมาถึงพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยแววตาด้วยสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราผ่านไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนัก

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา 16:00 น.พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: ช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อร้อยปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาข้างหน้าสองหลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลายสิบร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคลึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าติดแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: นังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจตุรัสชาร์ลส์พาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดอลาโอเปร่าร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้องปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวนะเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้ครับครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังนั่นก็บรรยายชัดว่าเขาผมมันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกสุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

0: เนตรและมีความสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนๆเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซมร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังซังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังซังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญาลับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงได้ว่าเรามีอำนาจยังมีอำนาจเหนือเสียมราชและคาตาบองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สำหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของสนธิสัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในที่สุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

0: การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังซังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็น2ชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
0: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่ากาลิเย่
1: ข้ามไปดูละครคอมิกโอเปร่าตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายคู่ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ฟลายนั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้ผูกเป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมปุชชินีชาวอิตาเลียนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอห์นลูเทอร์ลอง
1: โ

0: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารเรืออเมริกันที่ชื่อพิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจซังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะฮะพระองค์ท่านก็อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะฮะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
0: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรก

ในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัตรพระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะฮะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกล้าไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านาน
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครับ
1: คุณปู่ครับผมอยากรู้อะครับว่าคือมีศูนย์ศึกษาที่ไหนบ้างอะครับที่ไปแล้วครับจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทุกภูมิภาคเลยครับแบบว่าได้ศึกษาเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มียอดส่วนนะเออปู่นึกขึ้นได้ว่ามีแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่นั่นเรายอดส่วนประเทศไทยเข้ามารวมไว้ในพื้นที่เล็กๆเลยเป็นพื้นที่ตอนเหนือเอาดินมาถมเอาหินมาวางให้เป็นพื้นที่ทางเหนือเป็นภูเขาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นภาคกลางภาคอีสานแล้วเอากิจกรรมในแต่ละภาคนั้นใส่ลงไปรู้ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครนายกนะเราพระราชทานชื่อว่าศูนย์ภูมิรักษ์ในศูนย์นี้ตอนแรกก็มีที่เฉยๆตอนหลังก็ได้รับการเสนอจากสมาคมนักเรียนเก่าวัชราวุธซึ่งปู่เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัชราวุธนี้ด้วยก็บอกว่าเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะนั้นขอทำถวายก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำเพราะนั้นในพื้นเล็กเล็กวันหนึ่งเดินหมดเลยนะแล้วก็สวยด้วย
3: เราวัตถุประสงค์หรือว่าในการก่อตั้งศูนย์ภูมิรักษ์อันนี้ขึ้นมาค่ะทำเพื่ออะไร
2: ก็เป็นที่เรียนรู้เพราะนั้นเราก็ย่อส่วนขึ้นมาเป็นตัวอย่างใครสนใจเข้ามานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้พวกเราเนี้ยเข้าใจในสิ่งนี้นะครับท่านก็เลยสร้างบทเรียนนะในห้องเรียนนี้มีการแสดงไหมนะไปเอาที่อะไรตะแลมารวมแสดงไว้ที่แห่งเดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าใจสะดวกในการดูอยู่ที่นั้นหมดก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะศูนย์ภูมิรักษ์ถ้าไปแล้วจะสนุกมากเพราะเขาไม่ให้ดูเฉยๆนะใครลงมือทำด้วยนะสนุกนะดีไหม
3: คุณปู่ครับผมอยากรู้เรื่องราวที่ประชาชนคุยราชาศัพท์กับในหลวงกันครับ
2: ก็มีเรื่องที่พวกเราสร้างความขดขันให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าพวกเราใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยถนัดอ่ะบางทีเราก็เผลอกันอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยปู่เองก็เผลอนะมีจำได้วันหนึ่งรับสั่งถามบอกว่าเออสุเมธจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยก็ถวายไปว่าข้าพเจ้าจะเสด็จกลับวันพฤหัสรับสั่งบอกว่าเสด็จเหมือนกันบางทีเราใช้ผิดไปเสด็จสำหรับพระองค์ท่านเรามาใช้กับเราเรานี่เสด็จกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องสื่อสารอะไรหรอกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะพระองค์ท่านไม่เคยว่าเลยนะมันอะไรยิ้มๆนะครับอ้าวเล่าเรื่องศูนย์ภูมิรักษ์ไปแล้วอยากเห็นของจริงไหมโอเคออกเดินทางเลยไหม
3: ออกเดินทางเลยค่ะ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะไปกันที่ศูนย์ภูมิรักษ์และไปเรียนรู้หลักการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคกันสักครู่เดียวครับจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาที่มีสภาพแห้งแล้งเพราะพบกับปัญหาดินเปรี้ยวพอถึงช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ราษฎรไม่สามารถทำนาได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้พื้นที่นั้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยได้นำแนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาของพระองค์ท่านด้านละแบบมาพัฒนาแก้ไขพื้นที่นั้นจนอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนสามารถสานเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ขื่อนแล้วอ่ะพี่ขอถามความเห็นก่อนเราจะไปเลยไหมหรือว่าจะเล่นน้ำก่อน

0: นะคะที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อน้องๆดูไปเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำนาเพราะว่าหน้าฝนน้ำท่วมนะคะหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้อีกเพราะดินด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นดินเปรี้ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคณะทีมงานก็เลยขอซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการบริหารการจัดการดินน้ำป่าและก็คนนั่นเองแค่ถามมาเลยคะ
1: ก็คือว่าอันนี้ค่ะจากที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะ
0: ห
1: น
0: ู
1: อยากรู้ว่ามันคือตรงไหนอะคะ
0: อันนี้คือภาพจากอดีตใช่ไหมคะ
2: ต้นไม้มันดูน้อย
0: ไม่มีอะไรเลยพอเรามองเข้าไปด้านในเป็นไงคะตอนนี
2: ้มันเยอะกว่า
1: พี่อ้อค่ะแล้วอันนี้ค่ะในหลวงใช้หลักการอะไรในการทำให้พื้นที่มาเป็นแบบป่าที่อุดมสมบูรณ์
0: เอ๊ะแค่มองเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเราจะมองเป็นภาคกลางภาคกลางมีอะไรเยอะ
2: เป็น
0: บ้านเราเลย
2: เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
0: ถูกต้องค่ะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดังนั้นเนี่ยแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการจัดการบริเวณนี้คือที่ดินค่ะจัดสรรที่ดินยังไงให้คนในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่ได้หนึ่งละการทำการเกษตรปัจจัยหลักของมนุษย์คือน้ำใช่ไหมคะการทำเกษตรต้องมีน้ำในน้ำมีปลา2คนไทยทุกคนกินข้าวดังนั้นก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอค่ะ3พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวเห็นไหมว่ามันมีพวกไม้ผลเอาไว้กินได้ด้วยไม้กินใบไม้กินยอดไม้กินลูกอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อยู่อาศัยที่นี่เห็นไหมคะว่าปลูกป่านะคะดังนั้นป่าที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยก็คือป่า12ปีพร้อมที่จะไปดูจุดต่อไปหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: จุดต่อไปที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยก็คือโซนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจำลองเป็นภาคเหนืออ
2: ๋อผมตัวแทนภาคเหนือเลยครับ
0: ไปยัง
2: ไปเลยครับ
0: ไปค่ะด้านนู้นเลยค่ะ
4: และส่วนต่อไปที่เราจะไปกันต่อก็คือภาคเหนือนั่นเองนะครับน้อง
2: ๆพี่อ้อครับ
0: ครับ
2: ในภาคนี้คือตรงไหนเหรอครับใช่ภาคเหนือหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะภาพนี้ล่ะคะก็จะอยู่ตรงนี
1: ้ตรงน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะเห็นไหมว่ามันจำลองเป็นพื้นที่เป็นเนินขึ้นมาจำลองให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างบริเวณนี้มีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดการป่ายังไงดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทราบวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่เขาไปตัดป่าพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดนี้ขึ้นมาให้ปลูกป่า3อย่างเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างที่4มาป่าอย่างที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงให้ปลูกคือป่าพออยู่ปลูกไม้พวกไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะน้องๆดูเลยป่าพออยู่อยากอยู่บ้านไม้อะไรปลูกไปเลยป่าอย่างที่สองของที่เรากินได้นะคะไม้ผลป่าอย่างที่สามป่าที่เราสามารถเราไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้เราไม่ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆกิ่งไม้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้ใช่ไหมคะพอเรามีป่า3อย่างเราได้ประโยชน์3อย่างของเขาประโยชน์อย่างนี้4เห็นไหมว่าเขาให้ร่มเงากับเรานะคะเขาให้ออกซิเจนแก่โลกและป่าไม้เนี่ยเขาเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ซับน้ำป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะนอกจากมีการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างแล้วมีป่าเปียกป้องกันไฟมีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่อ้อเล่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจตัวเองการปลูกต้นไม้ในใจตัวเองจะปลูกต้นอะไร
1: ต้น
0: เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขอพันธุ์ไม่ได้ซื้อขายไม่มีต้องปลูกเองเนี่ยต้นไม้ในใจตัวเองเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรเอ่ย
2: ต
0: ้
2: น
0: อะไรคะ
2: ต้นอะไร
0: ต้นอะไรยัง
2: ไม่รู้เหมือนกัน
0: น้ำแข็งได้ไหม
1: ต้นแข็งต้นอะไรก็ได
0: ้ยังไม่ได้ไม่ใช่นัชชาได้ไหมคะ
1: ไม่รู
0: ้พี่อ้อเฉลยนั่นก็คือต้นจิตสำนึกให้คนรักป่าให้ได้ค่ะนี่เห็นไง
2: ต้องปลูกฝังจิตสำนึก
0: ถูกต้องต้องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนี้นี่คือจุดที่จำลองเป็นภาคเหนือให้เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นมาเปรียบเสมือนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะมุมเนี้ยคือเขาจำลองให้เป็นพื้นที่ภาคอีสาน
5: รูปนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมน้ำแข็งลองดูสิครับว่านี่คือภาพจากอดีตอะแล้วนี่คือภาพปัจจุบันแตกต่างไหม
1: แตก
0: ซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ต้นไม้เยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดของภาคอีสานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นปีไหนฝนดีชาวบ้านชาวนาเขาปลูกข้าวได้เยอะพงท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าวมีการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้นะคะมีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์และนี่คื

0: ันนี้เป็นเครื่องสีข้าวค่ะซึ่งพี่อ้อได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยพงท่านให้จัดตั้งอะไรขึ้นมา
1: ธนาคารข้าว
0: ถูกต้องค่ะธนาคารข้าวธนาคารข้าวนี้ก็เหมือนกับธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากนะคะปีไหนฝนแล้งนะคะเป็นหอนข้าวมากินได้อย่างนี้ค่ะปีไหนฝนดีเขาก็เอาข้าวที่เขาทำเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยก็คือข้าวเหมือนกันนะคะขั้นตอนการสีข้าวที่พี่อ้อจะพาไปทำเนี่ยก็คือสีฝัดกระทายร่อนอยากทำหรือยัง
2: กระทาย
3: อยากแล้วค่ะ
0: กระทายเดี๋ยวพี่อ้อยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเอาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องสีข้าวที่ประยุกต์จากของโบราณมา
2: เหมือนอนุ
0: นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำนะคะอันนี้คือสีเครื่องสีก็คือเครื่องโยกเครื่องโม่ข้าวสังเกตดูว่าด้านบนเป็นข้าวเปลือกนะคะจากนั้นเราแค่ดันนะคะเป็นการกระท้อเปลือกออกนะคะดันและดึงดันและดึงด้านบนมันเป็นข้าวเปลือกผ่านการกระท้อมันจะผ่านการกระท้อเราค่อยไปปัดอีกทีนึงค่ะว่าไงคะไอ้แค่
4: เราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเอาเปลือกออกจากตัว
0: ไม่นานค่ะ
4: ประมาณ
0: ไม่นานแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเราสีเสร็จแล้วเห็นไหมว่าข้าวสารมันยังอยู่ที่เปลือกข้าวอยู่เราต้องเอาไปฝัดอีกทีนึง
2: พอฝัดตรงนี้หรือ
0: ฝัดคือกระด้งค่ะ
4: แต่ว่าเราต้องใช้หลายวิธีกว่าที่จะได้ข้าวมา
0: ถูกต้องค่ะอยากลองทำหรือยัง
2: อยาก
1: ค่ะ
0: ให้สีก่อน
5: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันสุดๆไปเลยสู้ๆนะครับระวังจะหมดแรงกันซะก่อนด้วยนะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนต่อไปก็คือการฝัดข้าวเดี๋ยวพี่อ้อจะฝัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแยบเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เบาที่สุดมันจะปลิวออกนะคะดังนั้นเราจะกินข้าวเราก็ต้องเอาเปลือกข้าวทิ้งเห็นไหมคะส่วนที่เบามันจะปลิวออกนะ
5: โอ้ยพี่เอกแคร์ระวังมือเที่ยงจะอดทานข้าวนะครับโอ้โหลูกพี่พิงยังใจเย็นๆนะครับเนี่ยกระเด็นโดนน้องนัชชาหมดซะแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยถึงจะหกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะครับเด็ก
0: ๆขั้นตอนการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งว่าการสีข้าวที่เป็นของโบราณโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้าง
6: สีฝัดร่อนครับ
7: สีฝัดร่อนครับ
0: สีฝัดร่อน
8: ร่อน
0: รัชชามีอะไรบ้างคะ
9: มีสีฝัดร่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะสีฝัดร่อนนะคะซึ่งจุดต่อไปนะคะที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นจุดที
9: ่ภาคใต้
0: ใช่ค่ะนะคะแต่เป็นจุดที่รับรองว่าพวกเราทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะพร้อมที่จะไปหรือยัง
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
5: ช่วงหน้าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในส่วนของภาคใต้กันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: อ้าวโซนสุดท้ายที่พี่อ้อจะพามาดูวันนี้ค่ะนั่นก็คือโซนของ
2: ภาคใต
1: ้ใต้
2: แล้วรูปนี้
1: แล้วชาดูเลยค่ะมีไหมมุมนี
2: ้ไม่มี
1: มันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ
3: อ้าวเหรอครับ
1: ค่ะโซนภาคใต้นะคะที่พี่อ้อจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและที่พวกเราเห็นควันที่มันเยอะๆอยู่ตอนนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการปลูกป่า3อย่างเพื่อได้ประโยชน์4อย่างเราก็เอาป่าที่3นี่แหละมาเผาเป็นถ่านนะคะซึ่งการเผาถ่านใช่ค่ะเป็นเชื้อเพลิงในเรื่องของพลังงานทดแทนและการเผาถ่านแบบนี้สิ่งที่เราได้ก็คือน้ำส้มควันไม
2: ้
1: น้ำส้มควันไม้ก็คือการได้จากการควบแน่นนะคะของการเผาถ่านแล้วชาวบ้านเขาเอาไป

0: ไล่แมลงได้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูเราไม่ได้เน้นให้ชาวบ้านเนี่ยไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆนะคะอ้าวให้ดูอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือ
1: ก้อนถ่าน
0: ก้อนถ่านแต่รู้ไหมว่าเผาจากอะไร
2: มะนาว
0: ต้องค่ะเห็นไหมคะคือผลผลิตที่มันแบบหรือว่าเราไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได
2: ้ wow.
0: แต่การเผาถ่านในพวกผลไม้รูปทรงผลไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปดูดกินในห้องน้ำหรือว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่าในตู้เย็นก็ได้
2: โดยเฉพาะมะกรูดนี่ใช
0: ่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้มะเฟืองนะคะมะเฟืองเผาแม้กระทั่งไม้ไผ่เห็นไหมคะไม้ไผ่ปกติแล้วเขาบอกว่าเผามาปุ๊บมันก็จะเป็นขี้เถ้าเลยเนี่ยไม้ไผ่ก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่าน
2: คนใหญ่เขาก็ใช้ไม้
0: ที่มันเหลือๆจากการสร้างบ้านหรือเหลือจากการตัดแต่งใช่ค่ะเป็นถ่านทั่วไปนะคะแต่ถ่านแบบนี้เผาแบบนี้จะไม่มีควันเวลาเราไปก่อไปทำเชื้อเพลิงจะไม่มีควันเป็นถ่านไร้ควัน
2: แล้วทำไมมันเผาแล้วมันยังรูปเหมือนเดิมนะคะ
0: ที่มันคงรูปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะเราควบแน่นการอบไม่ใช่การเผาโดยตรงค่ะการอบถ่านโดยตรงไม่ใช่การเผาเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเอาพวกนี้ลงไปเผาด้วยค่ะเราไปได้ความชื้นเอาหยิบของที่ยังไม่ผ่านการเผานะคะลงไปในนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีมะนี่ครับนี่ครับมะม่วงครับ
0: หัวมะนาวมะกรูดมะเฟืองค่ะนะคะอันนั้นเราไม่เข้าค่ะไปเข้าด้านในไปเด็กๆเข้าเตา
4: แล้ว
0: อ้าวเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้นะคะที่เราหยิบใส่เมื่อกี้เนี่ยมาเผานะคะแค่นั้นแล้วก็ปิดฝา

0: าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเตาให
1: ้การจุดเตามันก็ไม่ยากค่ะขอแค่มีไฟแช็กอันนึงแล้วก็ก่อไฟแบบนี้
0: อ่ะพอเราจุดเตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันค่ะมาค่ะแคนาชามาด้านนี้ค่ะ
2: ไป
0: เมื่อกี้พี่อ้อพาไปเผาถ่านมาแล้วแล้วก็ผลผลิตที่เราเผาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเรากลายเป็นคนเอาถ่านหรือยัง
3: กลายเป็นคน
0: เอาถ่านแล้วแต่สังเกตดูนะว่าถ่านที่นี่มือจะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการควบแน่นไม่ใช่การเผาถ่านโดยตรงเป็นวิธีการอบถ่านนะคะแล้วไม้ที่เราเข้าไปยังไงมันจะออกมาเหมือนเดิมแค่แปลสภาพจากไม้กลายเป็นถ่านนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ชาวบ้านสามารถเอาไปต่อยอดได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นให้เอาสิ่งของที่มีในพื้นที่ของเราอะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วอันนี้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนและสุดท้ายแล้ววันนี้ให้พี่อ้อให้ไปคนละ1แท่งเอาไหม
3: เอาครับ
0: ก็จะกลายเป็นคน
3: เอาถ่า

0: คนเดินมา4ภาคมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะน้องๆได้ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปมากไหมคะ
1: มากเลยครับ
0: มากนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะได้ความรู้จากในศูนย์ภูมิรักษ์ที่พี่อ้อพาเดินชมไปวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะให้กับพี่ๆทุกคนได้รู้นะคะวันนี้ก็น่ารักมากๆเลยทั้ง4คนนะคะโอกาสหน้าก็มาที่นี่ได้นะก็ยังเจอพี่อ้อยอยู่เหมือนเดิมนะคะยังพี่อ้อยยังอยู่ที่นี่นะคะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: มาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติค่ะที่นี่มีหลายๆภาค4ภาครวมอยู่ค่ะมีภาคเหนือแล้วก็อีสานค่ะและหนูก็ได้เรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะหนูได้มาเรียนรู้การเผาถ่านสิ่งที่หนูได้เรียนรู้วันนี้หนูจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ค่ะ
3: วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศของภาคต่างๆคิดว่าพระองค์ท่านนี้ก็เป็นแบบอย่างของเกษตรกรต่างๆครับผมก็จะไปสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆอะครับเพื่อให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคสีเขียว
4: หนูก็ได้รู้ว่าในหลวงท่านทรงแก้ปัญหา

0: ในแต่ละภูมิภาคที่ต่างกันไปก็คือว่าก็ค่อยๆไปทีละจุดก็คืออย่างเช่นภาคอีสานเขาก็จะว่าสีข้าวเองหรือว่าเลี้ยงสัตว์เองอะไรมันก็ได้เรียนรู้ว่าแบบว่ากว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดคือว่ามันยากมากเพราะว่าบางทีแบบว่าเวลาเขย่ามันก็ตกลงไปตกลงไปตลอดเลยหนูคิดว่าข้าวแต่ละเม็ดกว่าที่มันจะได้มาก็คือยากลำบากมากเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาในการปลูกอีกใช้เวลาในการเอาเปลือกข้าวออกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินข้าวให้หมดนะคะ
1: วันนี้ผมมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ครับที่ผมมาที่นี่นะครับสิ่งละอะที่ผมได้เรียนรู้อะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมชาติอะครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โดยน้อมนำหลักของในหลวงของเราครับก็คือน้อมนำพวกทฤษฎีต่างๆเช่นเป็นทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบ่งพื้นที่เราก็สามารถอยู่ได้อย่างบอกว่าประหยัดแล้วครับคือไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้เราก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เลยครับ
2: จากพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งและราษฎรไม่สามารถนำพื้นที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านทรงศึกษาและคิดค้นแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาคขึ้นมาศูนย์ภูมิรักษ์จึงนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระองค์ท่านไปสานและพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของคนดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและได้นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านนั้นไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมี

0: เดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: น
1: ะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าถ้าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราน
0: ะครับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันแค่จะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อาบันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายคร
0: ับแสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือละเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้าง เราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะ

0: ต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษานี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษา
0: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
1: ได้กลับบ้านเนี่ย
0: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะน
1: ั้
0: นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบันสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไทยกลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการก็คงเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาอย่างไรเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือก ที่จะ

0: ช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าเออตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบนี
0: ้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าเออวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่อาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุด แต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินดี
1: อ
0: ีกอันนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออก แล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรณจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นน่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วย
1: น
0: ะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก
1: ็เหมือนมนุษย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ค่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากัน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: วันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมเพื่อมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มันเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะ

มันทำให้มากมาค่อยควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องอะไรกันนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนเดียวก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมันบุญธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความเป็นสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมี

ได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์สอนแฮนด์สอนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำช่างสร้างป้อโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมุติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการดิสรัปต์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความ

ีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2 ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาเป็นประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรายรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนะอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2 ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปลด

น้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2 ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2 สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทำ MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับยังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นเสือที่พังงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และ

0: ศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
1: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผอง

เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

ระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตรปฏิบัติการศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นบุญยปฏิบัติเพื่อความผาสุกและร่มเย็นทางฝั่งพระนครทรงโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมอรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระยานสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาพระอารามดังกล่าวนี้ล้วนเป็นพระราชศรัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์

การฟื้นฟูวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพอย่างหาที่สุดมิได้ของพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นอกจากทรงสร้างและสถาปนาพระมหานครแห่งสยามแล้วพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัตถุสถานทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรครบถ้วนแก่การเป็นบ้านเมืองโดยบริบูรณ์ในส่วนการทำนุบำรุงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งชำรุดเสียหายได้ทรงโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันรวบรวมชำระและแต่งขึ้นใหม่วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเช่นคัมภีร์มหาวงศ์ชินการมาลีปกรณ์รัตนพินทวงศ์และที่สำคัญคือวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยทรงโปรดให้พระราชาคณะและราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2326ดังที่ทรงพระราชปรารภไว้ว่าเพื่อสาธุชนทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ากรมพระอารักษ์เรียบเรียงไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งสืบเขาโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์พระยาลิไทยครั้งกรุงสุโขทัยซึ่งแบ่งความสำคัญออกเป็นสี่ภาคภาคมนุษยกถาว่าด้วยประเทศที่อยู่ของมนุษย์ภาคนิริยกถาว่าด้วยนรกอันเป็นแดนแห่งความทนทุกข์ทรมานของผู้ประพฤติชั่วภาคเทวดาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆและบรรยายเรื่องเทวดาอย่างละเอียดภาควิสุทธิกถาว่าด้วยข้อปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางให้ถึงซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพานวรรณกรรมไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถาซึ่งทรงโปรดให้ชำระจนสมบูรณ์แล้วนี้ได้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระอุโบสถส่วนใหญ่เรียกว่าภาพไตรภูมิเมื่อชาวพุทธมาฟังสาธยายธรรมก็จะได้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดเป็นที่เจริญศรัทธายิ่งขึ้นด้วยพระราชศรัทธาแสวงหาหนังสือเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคำตั้งสัจจาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระและโครงธรรมสุภาษิตเรื่องจันทสุริยคติทีปนีด้วยพระราชปณิธานแห่งพระราชบิดาในพระบรมราชจักรีวงศ์ในการทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระราชศรัทธาในการฟื้นฟูวรรณกรรมพระพุทธศาสนาจากพระบรมราโชบายให้พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสู่ปวงประชาราษฎรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีและบ้านเมืองเป็นผาสุกสืบมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพพระมหานครอันวิจิตรงดงามและสยามประเทศที่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดีและการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานปราสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า 1,000 ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาครามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามพระนครกรุงเทพทวารวดีเมืองละโวหรือลพบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรรณคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ดังพระราชปณิธานในบทร่ายเกริ่นนำเรื่องว่าเกิดเกื้อพระสมภารบพิตรกรวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทอนดำริดำรัดจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติ์ทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนักนักปราชญ์ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมย์สำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตรบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาดภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงสร้างนิทานเปอร์เซียฉบับหลวงพงศาวดารรามันพงศาวดารจีนเป็นมรดกชาติวรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอนาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษณ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่อง12เหลี่ยมเคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมละความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหร่านราชธรรมและลิลิตอิหร่านราชธรรมเรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนเป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หั่นและเรื่องสามก๊กเรื่องไส้หั่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังทรงอำนวยการแปลจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้หั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้หั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงล่อกวนตงนักปราชญ์จีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลสรรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธ์กลอุบายและที่สำคัญคือการดูลักษณะของคนอย่างทองแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผือกมาสู่พระบารมีแห่งพระบุญญาธิการและต้นกำเนิดภูมินามท่าช้างวังหลวงท่าช้างวังหน้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระจักรพรรดิสูตรพรรณนาว่าด้วยแก้วเจ็ดประการของพระจักรพรรดิจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วและขุนพลแก้วแก้วประการหนึ่งคือช้างแก้วหัตถีรัตนังซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อว่าด้วยช้างเผือกคู่พระบารมีในสังคมไทยแต่โบราณมาเมื่อคราวฉลองพระนครครบ100ปีในพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างซุ้มพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรี4พระองค์โดยซุ้มประจำรัชกาลที่1เป็นรูปพระมหามงกุฎแทนรูปปฐุมอุณาโลมที่มีมาแต่เดิมประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าที่ด้านหน้ามีรูปหล่อช้างเผือกจำลองจารึกประวัติการขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณีซึ่งในสมัยรัชกาลที่1มีรูปหล่อจำลองพระยาช้างเผือก2ช้างแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามเพิ่มเติมตามที่จารึกว่าพระยาช้างที่1พระยาช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีในปีพุทธศักราช2337คือพระอินอัยราคชาชาติฉัตรทันผิวพันธุ์เผือกตรีสียอดตองตากแห้งวิษณุแกล้งรังรักมงคลลักษ์เลิศฟ้าตามประวัติกล่าวว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้วโปรดให้สมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระอินทรอัยราคชาฉัตรทันพระยาช้างที่สองพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตเอกชาติฉัตรทันอนันตคุณสมบูรณ์เลิศฟ้าพระราชพงศาวดารบันทึกว่าคล้องได้ที่เมืองภูเขียวเจ้าพระยานครราชสีมานำรอนแรมมาทางเมืองสระบุรีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จขึ้นไปรับที่บ้านศาลาลอยกรุงเก่าทรงโปรดให้สมโภชแล้วเชิญลงแพล่องมาถึงท่าช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จลงไปรับจากแพด้วยพระองค์เองและโปรดให้มีงานสมโภชพระราชทานขึ้นระหว่างเป็นพระยาเทพกุญชรยืนโรงเช่นเดียวกับพระยาม้าต้นในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2344ต่อมาในพุทธศักราช2355พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าพระเทพกุญชรบวรศรีเสวตอมรเมธนฤมิตรเผือกพองพิษโสพลมิ่งมงคลนาเคนคชคเชนเฉลิมขวัญชาติฉัตรทันสูงศักดิ์วิไลลักษณ์เลิศฟ้าตามโบราณประเพณีมีธรรมเนียมเจ้าพนักงานนำพระยาช้างเผือกและช้างสำคัญของวังหน้าลงอาบน้ำที่ท่าน้ำของพระราชวังหลวงท่าน้ำของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นกิจวัตรประจำวันจึงมีชื่อเรียกว่าท่าช้างวังหลวงและท่าช้างวังหน้าตราบมาจนทุกวันนี้เป็นภูมินามที่มีคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันสะท้อนเอกลักษณ์อันงดงามแห่งพระมหากษัตริยาธิราชและสยามประเทศ

คนที่เป็นทางานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้ตาตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็นทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานนั่นละอย่างนั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วย

0: ผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
2: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
3: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
2: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2509ทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เป็นเวลา15วันและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระสกนิกรทั้งประเทศตลอดระยะเวลายาวนานว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดความเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในพระราชอาณาจักรเฉกเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แต่โบราณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานบ้านเมืองทั้งด้านอาณาจักรและพุทธศาสนจักรดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีทรงทำศึกสงครามป้องกันภัยจากอริราชศัตรูควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆได้แก่วัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรากฎพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะและพระครูตำแหน่งต่างๆลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลต่อๆมาล้วนมีพระราชศรัทธาและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาโดยลำดับ ทั้งการทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามปูชนียวัตถุสถานถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูศาสนพิธีต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาใฝ่ในการพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องในการพระศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธศักราช2509ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรอุโบสถพระอารามต่างๆนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระราชพิธีสงกรานต์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธียกเสวตฉัตรถวายพระประธานหล่อพระพุทธอังคีรสจำลองและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพระอารามต่างๆโดยพระราชกรณียกิจหลายประการยังทรงปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชทุระในการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี

ณีมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาศรี

0: พระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: แต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี่ก็อย่างที่ว่านี่คือเริ่มต้นด้วยพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะมองได้และที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆที่แสดงเห็นว่าทรงเอาพระราชทานใส่ในของพระศาสนาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อคณะสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปก็พอจะมองเห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็อย่างเช่นทรงถวายสมณศักดิ์กับคณะสงฆ์อะไรประเภทนี้นะครับรวมไปถึงทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยทรงอาราธนาบรรดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนี่เข้าไปถวายธรรมะเข้าไปถวายคำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนพระองค์มาตลอดอย่างเช่นในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในลักษณะต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องของการ์ตูนสีพระหัตถ์นะที่พระราชทานมาในโอกาสต่างๆในความจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือสะท้อนถึงเรื่องของธรรมะอย่างน้อยก็ธรรมะขั้นพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของความรักเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเสียสละซื่อสัตย์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงส่งพระราชทานไทยแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนี่ได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรประมาณนั้น
2: กล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระบรมพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อนะมาปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ทีนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เช ชื่อมโยงกับในเรื่องของการ

0: ศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นองค์พระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดรัฐทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยในสมัยรัชกาลที่1ตรงมาโดยถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีนักเรียนนักสามเณรสอบบริเรียน9ประโยคได้อายุ18รัชกาลที่5เป็นอายุ18จบเป็นเรียนสูงสุดสุดยอดคือสามเณรสาต่อมาก็คือเป็นสมเด็จสังฆราชสาเนี่ยรัชกาลสังฆราชสานี้เป็นองค์เดียวตั้งแต่รัชกาลที่5มาบัดนี้ในรัชกาลที่10มีสามเณรพานุวัฒน์เกิดขึ้นอายุ17ปีเป็นองค์ที่2เนี่ยเป็นมหัศจรรย์มากจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่10ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทุนหม่อมพ่อจากพระเจ้ารัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี่ความจริงอาตมาสามารถพูดได้อย่างแบบภาคภูมิใจแทนพวกเราทั้งหลายเลยท่านทรงส่งเสริมทุกวันนี้ขณะนี้เราส่งพระธรรมทูตไทยไปนานาประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้อาตมาดูแลในการพระธรรมทูตการเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามพระที่ประเทศไทยทำอยู่พระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันไปทำอยู่ในต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของชาติไทยของประชาชนชาวไทยเราของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นการพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติไม่ได้ว่างเว้นนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและเสด็จพระราชดำเนินเป็นถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเมื่อถึงฤดูกฐินกาลโดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาสถาปนากรุงธนบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีขึ้นในบริเวณนี้วัดแจ้งจึงกลายเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและคงความสำคัญเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามให้สวยงามโดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2จึงถือกันว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะ

0: และยังมีราชประเพณีสืบมาว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชการต่างเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
1: หนึ่งก็ด้วยชัยภูมิโบราณท่านสร้างพระราชวังที่นี่ก็ทำให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงเสมือนหนึ่งว่าให้วัดเนี่ยเป็นวัดซึ่งสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนานะแล้วก็เพราะที่วัดเราเนี่ยมีพระปรางองค์เล็กๆอยู่เมื่อก่อนนะพระองค์ก็ต้นกล้ากันที่ก็ประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครพระโบราณท่านสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยต้องมีพระมหาธาตุประจำพระนครก็ทรงเลือกพระปรางที่วัดเรานี่เดิมทีก็เป็นพระปรางองค์เล็กๆแล้วก็พระราชทานแล้วก็ทรงให้กะเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปร่างอย่างไรแค่ไหนแล้วก็ขยายวัดจากวัดเล็กๆก็เป็นวัดใหญ่ตัวอย่างที่เห็นนี้ทุกพระองค์ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาหมายความว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในหลวงในทรงอุปถัมภ์ลุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งสองก็เป็นที่มั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจมีการบวชพระมีการเวียนเทียนหรือใดๆเหมือนกันในหลวงก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญของแผ่นดินเช่นงานถวายผ้าพระกฐินนี่เป็นต้นก็เท่าที่สืบได้ก็ว่าตั้งแต่ต้นกรุงมาเลยก็มีการเสด็จอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นวัดซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่สองเพราะพระองค์นั้นทรงบูรณะใหญ่ก็เลยถือว่าวัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์และด้านหลังเรานี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมภารในหลวงปัจจุบันก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระศาสนาโดยทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพระอารามนี้เท่านั้นและอย่างพระอารามนี้เป็นปกติถ้าเป็นที่อื่นต้องทูลเชิญแต่ว่าที่นี่ก็เป็นว่าถ้าถึงฤดูกาลที่จะมีพระราชทานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินก็จะเสด็จโดยไม่ต้องมีการทูลเชิญอย่างในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือจะมีพระองค์อื่นเสด็จอย่างนี้เป็นสำคัญแล้วก็วัดเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดโบราณเป็นอารามหลวงนั้นการจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ทีนี้ปีนี้2567ก็จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมาศเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้เห็นทุกปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆในปีมหามงคลเริ่มจากเกร็ดของการถวายผ้าพระกฐินซึ่งเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คือโดยสภาพวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งอาจจะเป็นปกติของวัดโบราณแหละเพราะว่าท่านญาติโยมอะไรต่ออะไรก็สัญจรทางเรือเพราะนั้นวัดก็จะอยู่ริมน้ำเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมที่จะมาทำบุญก็ต้องมาทางน้ำเป็นปกติที่ว่านี้ก็คือรวมไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำทางชลมารคหนึ่งก็ด้วยสภาพวัดเรานี่เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำสองก็เราโชคดีที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์การพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปกติแล้วพอถึงฤดูการที่ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนกันนั้นก็ต้องเสด็จยังไงนี่โบราณก็ต้องเสด็จทางน้ำเนี่ยเป็นที่มาของการมีพระราชพิธีสำคัญนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าการที่เสด็จถวายผ้าพระกฐินเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เอาพระทัยใส่ในการพระศาสนามากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถวายกำลังให้การพระศาสนานี่ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงเช่นว่า
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟู

0: ารีตประเพณีนี้ขึ้นใหม่หลังจากมีการว่างเว้นไปเป็นระยะเวลายาวนานและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2502และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในมหามงคลสมัยต่างๆอีกหลายวาระทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
1: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนความยาว 1,200 เมตรใช้กำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น 2,200 นายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีและได้ชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่บนสายน้ำเจ้าพระยา
2: ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะมีสถาบันแล้วก็มีการพระศาสนาเนี่ยทั้งสองสถาบันนั้นน่ะช่วยทำให้ความเป็นไทยดำรงอยู่ได้สถาบันก็คือทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาแล้วก็ทรงพิจารณาถึงการที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระศาสนาเนี่ยก็มีพระภิกษุเป็นต้นทำการเพื่อประโยชน์ของพระหูชนหมายความว่างานของพระเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสุขของชาวบ้านพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรนั้นงานที่พระทำกับพระราชกรณียกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุขของปวงประชาของพระหูชนคือคนจำนวนมากเพราะนั้นที่เรียกว่าโชคดีก็คือเรามีทั้งสองสถาบันเนี่ยช่วยให้เมืองไทยเนี่ยคงความเป็นไทยแล้วก็รักษาความสงบร่มเย็นไว้ได้นะแล้วก็พระองค์นั้นทรงมีพระศรัทธาต่อการพระศาสนามากเมื่อมีกิจกรรมกิจการหรืองานของพระศาสนาเนี่ยเช่นการถวายกฐินซึ่งเป็นพุทธบัญญัติพระองค์ก็ทรงเป็นแนวหน้าคือหมายความว่าชาวบ้านก็ทำพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลบ้างเป็นตัวอย่างให้คนไทยเนี่ยให้อยู่ในเรื่องของการกุศลมีเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นแก่นเป็นแกนทำให้สังคมมีกิจกรรมที่จะได้มาแสดงออกถึงความสามัคคีพระองค์ก็ทรงเป็นตัวอย่างตลอดจนถึงว่าวัดซึ่งหนึ่งก็เป็นที่แสดงพระราชศรัทธาเช่นพระปรางที่สูงสูงนี่อาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทรงมีพระศรัทธามากแล้วก็ยังดำรงมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยสองก็วัดเนี่ยเป็นที่ต้อนรับของแขกบ้านแขกเมืองก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงให้วัดได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยปฏิบัติศาสนกิจก็ได้ด้วยนั่นก็เป็นโชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในช่วงการมหามงคลนี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านสาธุชนได้บำเพ็ญกุศลเท่าที่เราสามารถก็ขอเจริญพรเรียนเชิญให้ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสมหามงคลนี้เท่าที่เราสามารถและเท่าที่เราสะดวกณดินแดนที่เราสามารถ
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยเลย

พอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจร

0: ต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะวิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่แน่คือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
1: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูก

ล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวเข้าไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

0: ผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านนี่มีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จ

0: จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนักข่าวมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทําในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพย์ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของมันนะคะ

0: ันที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ขัดเนี้ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงได้ด้วยอยู่บนปลายทุบเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้รู้สึกว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มาก
2: เดี๋ยวพาไปเล่ดวงข้ากูมตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ไปเล่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเล่ที่คนในวันคน
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูป่ะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่

0: ปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทําแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนมควรแล้วมันเนี่ยถ้าทํามันก็ทําเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทําขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทําตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทําขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าใครที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยความเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่าก
5: ็เดี๋ยวซีซิบเดี๋ยวซีซิบ
3: ชื่อเด็กโกกล้อ
5: ไปจ
3: ัง เลยนะอ๋อเด็กโ
6: กกล้อนะน้องจะเป็นทำจะเป็นซากูกับน้องทำจะเป็นตามของตลาดในปังคนเดียว
5: ค่ะอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลเลย
7: ก็ปอจ้ากินได้เลยมีแต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเลย
6: ค่ะดีเลย
7: ค่ะเอื้อนกันลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลูกไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุ่มเป็นจากกวนแก่ๆลาดตื้อกันตื้อเขามาควนกินซื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เหลือ
6: ม
7: ัน
6: ตั้งแข็งแป้งตั้มของตลาดกันเถอะ
7: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
5: จับตาน่ารัก
1: แป้งซากคู่นี้มันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแกงข้าวจาวเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออไปให้คนแก่ๆนะเขากินบานานมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมกวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้

0: ยิ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะถูกมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงมันเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทมเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าจะไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราและก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้อนแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่คลองลำจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งบางนี
3: ้แต่พอมาสักคิดปีใดนะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
5: วซากูมาแต่ละตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับช่วยทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตะกรอกเขาหลอกยั่งอะมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
4: อ
5: ันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งถูกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นมันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมาขึ้นกันปลาอย่างมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: กายังไม่คิดเจ้านั้นทีทีแถวข้างบ้านที่ทําอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทําคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโตอ่ะนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทําแล้วไม่มีหรอกว่าเอาไปค่าที่ไหนอ่ะนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทํานี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าใช้แปลงข้าวจามันก็ถูกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกําไรก็ก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของต้นเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่ที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทํามันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะใช้ประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสนวักสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ําแต่พอเรามาทําสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ําเลยแต่พอเรามาได้มาทําสารคดีเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Foodwork วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอยจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับและวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
1: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
1: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผมก็เจอแล้วผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
1: สภากาแฟไป
2: หรือแค่นี้เองครับ
1: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
1: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมดแต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยก็คนเล่นเบาๆ
1: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
1: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
1: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
1: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให้
1: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
1: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
1: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
1: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บไปรู้เลยอะสมมติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวร้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
1: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
1: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
1: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
1: มันอร่อยตรงที่หนึ่งคือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองและข้างๆที่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไร
2: อันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
1: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
1: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ถามคนในชุมชนก็จะรู
2: ้แปดโมงเช้าหมดเกลี้ยง
1: 8 โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้ว

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
1: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช่
1: คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
2: ไม่มีครับ
1: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
2: ครับ
3: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
1: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
2: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
1: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
2: รถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
1: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
2: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ของเกาะ
1: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
2: ไม่มีครับผม
1: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
2: ท็อปเลย
1: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
4: มูซีเลยครับ
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: กลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
0: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: พอมาโดนมะกรูดผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
0: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อนี่เป็นเครื่องออกกำลังกายชัดๆข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2-1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอ่ะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่า

0: ไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝันแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
1: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวพอเห็นลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต้ผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
4: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักอันนี้นะ
4: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
5: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
5: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: หุ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
5: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเปลือกหอย
0: โอ้ยมี
5: นี่ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยผมมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: แล้วครับเจอรูแล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกนะคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดิวตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงแล้วที่ผมอยากมาดูคือกากหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันจิ้มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจลแล้วค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยปลาค่ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมก็เรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: นะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูน
0: ได้แข็งๆคือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้เราต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็แล้ว
0: ตร
1: งนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะตัวใหญ่ๆเนื้อมันเยอะ
0: ก็คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อของมันเองน
1: ะ
0: ประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก
1: ็
0: ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนนะครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นริ่มๆป่ะผมบอกไม่ถูกเลยแล้วก็จะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูดปาก
1: ดูดที่ปากนะคะ
0: ดูดปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ไป
1: ค่ะ
0: จะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูว่าไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไปมันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู
1: ่ใช่ค่ะแล้วพอดูดมันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็น

0: ครับ
1: น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร
0: ้ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือนี่คือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆ มากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: ร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้าวนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารเนี่ยมันความสดครับ
1: ใช่
0: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึง

0: สน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่เนี่ยแบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมให้บังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรภาพระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่าผลิตมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กินเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัง
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: และเดี๋ยวเราจะเอากรีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน

0: ุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาหาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็ผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: เอาอ่างอาบน้ำนะ
1: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแค่
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย

0: อยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง

0: นี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับGreenery Challenge
3: สวัสด
1: ี
3: ค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: ครับมาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะ

0: ั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทําใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเรามั้ยเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
0: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
0: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบซึ่งกลิ่นหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากลิ่นใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กลิ่นช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกลิ่นๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายกับขวา
1: ครับ
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
4: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าไหมครับ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร่ตะไคร่เห็นมีภาชนะมีฟินโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมครับรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อื้อหรอครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทำร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
4: ่
5: างชาติ
0: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
4: ต้องจริง
1: อันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: อุ๊ยการที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
6: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
7: ได้
6: ขอบค
7: ุ
6: ณมาก
7: เ
6: มนู
7: ก
6: ็
7: ม
6: ี
7: 130
1: 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทาน
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
8: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องส่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้น
4: ว้าว
6: แต่งเน้นๆเลย
9: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
10: จิ๋วตังค่ะ
11: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
10: 45ชิ้นค่ะ
2: นี่ครับโซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
12: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
2: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
12: เท่าไหร่
2: เท่าไหร่ครับ
10: กี่
2: ชิ้นครับ
10: 66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนนี่นะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
12: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
2: อ
12: ันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะคนถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจนี่ครับ
2: เอาละครับเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: ตรงนี้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
1: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
1: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็น

0: แบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่รากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
2: ใช่
1: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
1: ่ได้
4: กินได้
1: กินได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
1: เทียน
2: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะ ส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: แล้วคาดไ
1: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมิ้นให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
1: ้ะแม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
4: มาล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
4: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
4: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
4: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
4: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอ่ะคะแม่
4: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยว
5: ต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
4: เทหัวกะทิใส
5: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันเนี่ย
4: จ้
5: ะ
4: น้ำตาลทราย
5: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
4: จ้ะ
5: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
4: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
5: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
4: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟรีนิดนึงอะ
5: ค่ะ
4: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
5: อ
4: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
5: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
4: อร่อยฟ้า
5: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
4: สีแดง
5: สีแดง
4: ออกมาสีแดง
5: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
4: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
5: น้ำตาลมันเข้าเนื
4: ้อ
5: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
4: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
5: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มีกั๊กเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
4: ลองชิมดิ
5: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
4: ่อร่อยนิ่ม
5: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
4: เนื้อมันแน่นมันมัน
5: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวหนวดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
4: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
5: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
4: า
5: ะ
4: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
5: แล้วก็นวดให้เข้ากันพร้อม
4: ตัว
5: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
4: า
5: ะ
4: อีกหน่อย
5: จ้ะ
4: อ้าวพอ
5: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
4: ้
5: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
4: ื่อ
5: ม
4: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
5: ค่ะ
4: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
5: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
4: ิแล้วก็ใส่
5: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
4: ใช้ต่อ
5: ให้ม
4: ัน
5: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแผลพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
4: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
5: แต่อันนี้คือหวานละมุน
4: อันนี้มันแฉมตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
5: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
4: ไฟปานกลางอ่ะไฟตกลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
5: ค่ะ
4: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
5: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
4: ใช่
5: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน
4: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
5: จ้ะ
4: โดยมาจะทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงาน ใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
5: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
4: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
5: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมี
4: ใช่
5: โนดทอดเลย
4: เขาก็โนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
5: จ้า
4: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
5: โนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆแล้ว

0: แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบนุ่มๆหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะหนกมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม
2: ่อร่อยมาก
0: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงนีบหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น

0: โดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

0: างความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์ออนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่นควีนินคอฟฟี่หรือควีนคาเฟ่นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำสร้างป้อนโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการ disrupt ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไร

ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2 ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2 สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทำ MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิด

0: การ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเสือที่พังงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้าน

ารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ดันได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนพนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจแล้วครับที่พ้นมันที่พ้นมาสั่งศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระรานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นหลวงพ่อหลวงชัยของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

0: มย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกนั้นวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากการบำบัดรักษาพระวรกายแล้วนะครับพระองค์ยังได้มีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับและเมืองวิสบาเดนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นเมืองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีโอกาสเสด็จประพาสเพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองวิสบาเดนนี้ด้วยครับ

วันที่11กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งจากเมืองบาดฮอมบวกเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบาดฮอมบวกมากนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองวิสบาเดนในเวลา16นาฬิกาพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีก2พระองค์นี่คือโปสการ์ดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองวิสบาเดนเป็นภาพมุมสูงของเมืองในภาพมีโบสถ์มาร์กซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองวิสบาเดนตั้งเด่นอยู่กลางใจเมือง

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเฮเซนอยู่ทางตอนกลางของประเทศเยอรมนีเป็นเมืองตาอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนอกจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันแสนบริสุทธิ์แล้วที่นี่ยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีประโยชน์ต่อการบำบัดสุขภาพซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน

ในวันนั้นมีชาวเมืองวิสบาเดนได้ออกมารับเสด็จกันอย่างมากมายทางการได้นำธงสยามหรือธงช้างไปประดับไว้บนหลังคาของครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงรู้สึกแปลกพระราชฤทัยเป็นอย่างมากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์และมิได้แจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้ามายังเมืองวิสบาเดนแต่อย่างใด

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าครัวเฮาส์หลังนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกที่เมืองวิสบาเดนในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2440เมืองวิสบาเดนสร้างครัวเฮาส์นี้ขึ้นในพุทธศักราช2353แต่เดิมมีเพียงอาคารเล็กหลังเดียวจนกระทั่งพุทธศักราช2447มีการสร้างอาคารหลังอื่นเพิ่มเติมและเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450 5เดือนก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรอีกครั้ง
1: พ่อเคยไปคราวก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้แปลกขึ้นที่ครัวเฮาส์ทำใหม่ที่จริงก็ใหญ่โตมากฝีมือทำก็งามดีเว้นไว้แต่ดูหนักในตาอยู่สักหน่อยหนึ่งลักษณะฝีมือช่างอย่างเยอรมัน
0: พระองค์ได้ทอดพระเนตรด้านในของครัวเฮาส์และทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่ามีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และมีโรงละครอยู่ข้างในซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพเดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

0: ช่นเดียวกับสวนน้ำพุที่ด้านหลังครัวเฮาส์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสชมไว้ว่ารักษาไว้งดงามมากปัจจุบันน้ำพุนี้ก็ยังคงความงามอยู่เช่นเดิมด้านหนึ่งของครัวเฮาส์มีร้านค้าตั้งเรียงรายไปตลอดแนวอาคารเมื่อ100 ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรสินค้าต่างๆที่วางขายและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังยาข้างหน้า2 หลังนั้นใช้เป็นร้านขายของลักษณะเดียวกันกับเมืองบาเดนบาเดนแต่ที่บาเดนบาเดนเป็นโรงสังกะสีที่นี่เป็นตึกใหญ่ตั้งร้านครึ่งหลังร้านเหล่านั้นก็เป็นของตั้งใจจะหามาให้มีทุกอย่างคือเครื่องเล่นเฉพาะที่อย่างขึ้นพระบาทเป็นเครื่องเก๊เครื่องแก้วรูปเขียนปอสเลนเครื่องโมราผ้าลูกไม้ผ้าเกือกหนังตุ๊กตานาฬิกามีของสวิสมีคนสวิสมาขายหลายสิบร้านอยู่

0: จากครัวเฮาส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองและทรงเปรียบเทียบว่าเมืองนี้ดีกว่าที่เมืองบาเดนบาเดนหลายประการด้วยกัน
1: ตึกเป็นร้านขายของหรือเป็นวิลล่าทำงามๆที่นั้นเป็นแอ่งอยู่ในหว่างเนินเขาเรือนสลับขึ้นไปบนเขาที่วิลล่าต่างๆน่าอยู่นักมีสวนแลต้นไม้งามๆทั่วไปทุกแห่งถ้าจะว่าข้างหาของใช้สอยหรือเล่นเห็นจะหาง่ายร้านตลาดคึกครื้นและเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่ได้ตั้งมาเก่าแล้วบริบูรณ์เมืองฮอมเบิร์กนี้นานไปคงจะเป็นเช่นนั้น

0: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองวิสบาเดนได้ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ลาสเฮาส์หรือศาลาเทศบาลประจำเมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่บริเวณจัตุรัสจารอสปาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเยอรมันที่ศาลาเทศบาลแห่งนี้ดังปรากฏบทสัมภาษณ์ของพระองค์ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงชื่นชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนและทรงยินดีที่ได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีกครั้ง
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับยังเมืองบาดฮอมบวกนะครับและต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ครับและสถานที่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เสด็จทอดพระเนตรในครั้งนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างสำคัญครับกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความคืบหน้าของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าที่โรงหล่อซูสแฟร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2450

0: จากนั้นพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมลิเวอร์พูลที่ประทับเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ที่ถนนเดอคาสติลิออนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนเดสคาปูซีนไปจนถึงถนนมัดดาเลนและได้ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆริมสองฝั่งถนนจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโบสถ์มัดดาเลนและได้ทรงเล่าถึงโบสถ์นี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ไปจนถึงวัดมัดเลนได้แวะขึ้นดูวัดนี้ที่พ่อเคยว่าไม่งามเวลามากำลังมีที่อื่นดูไม่ได้ตั้งใจจะไปดูทั้งสองคราวคราวนี้ว่างจะแวะขึ้นไปดูประตูที่แลเห็นเป็นประตูทองแดงหล่อไม่ได้หล่อทั้งแผ่นเป็นประตูกรอบไม้กุรูปทองแดงหล่อข้างในผนังข้างละสี่คูหามีรูปศิลาที่บูชา8แห่งกลางเป็นรูปศิลาอยู่หลังไม้กางเขนดูไม่อัศจรรย์อะไร

รุ่งเช้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ถนนเดลาโอเปราร้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีชื่อว่าโกม้องปาเตเป็นร้านจำหน่ายเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส

0: ที่ซึ่งเขาขายซีเนมาโตกราฟที่ดุ๊กซื้อเข้าไปเล่นแวะขึ้นไปดูที่ซึ่งเล่นนั้นเล่นบนตึกห้องเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับเล่นซีเนมาโตกราฟที่เข้ากับอ้อแอตั้งเครื่องฉายไฟในห้องหนึ่งต่างหากไม่ใช่ห้องเดียวตรงกันแล้วเอากระจกเงาฉายให้ไปที่จอการที่จะปิดให้พร้อมกันทั้งสองอย่างอยู่ข้างจะเป็นการใหญ่บางทีเพลงมันคลาสเวลาหยุดร้องหนังทำปากยับยับต้องบอกกล่าวกริ่งกลางกันให้พร้อมร้องดังเสียจริงๆห้องเล็กๆถึงเจ็บหูอีกห้องหนึ่งสำหรับดูพวกหนังตลกแลหนังจริงห้องนี้เล่นตรงจอเหมือนอย่างที่บ้านดุ๊กแต่กว่าจะเปิดได้แต่ละคนดูประดักประเดิดช้ากว่า
1: ในวันนั้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ทรงซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์จากร้านนี้และทรงนำกลับมายังประเทศสยามนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมา
2: อย่างที่เราพบหลักฐานหลังจากเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยไม่นานนะครับพระอยู่หัวพระเจ้าหลวงก็เสด็จไปทอดพระเนตรหนังฝรั่งเนี่ยนะครับที่วังของกรมพระยาดำรงเป็นหนังของกรมหลวงสรรพศาสตร์นะครับน่าจะที่ถ่ายในยุโรปเนี่ยแหละแล้วก็นำมาฉายมีเจ้านายเสด็จไปทอดพระเนตรกันจากพระนิพนธ์ไกลบ้านนะครับก็คือท่านในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยท่านไปร้านขายหนังนะก็คือร้านไก่แดงซึ่งนั่นก็คือของห้างปาเต้ปาเต้นี่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการหนังเวลานั้นนะของโลกทีเดียวเป็นผู้ผลิตหนังรายใหญ่แล้วเขาก็มีห้างที่จะขายหนังซึ่งให้คนซื้อไปฉายเล่นดูที่บ้านได้นะครับก็คือเป็นหนังสำหรับเอาไปดูตามบ้านเนี่ยท่านก็ไปเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ไปเลือกหนังนั่นก็บรรยายชัดว่าเขามันเต็มในโรงนะหรือในร้านนั้นเต็มไปด้วยหนังนะเป็นร้อยเป็นพันม้วนจะเอาเรื่องไหนเขาก็มีคนไปหยิบมานะแล้วก็ไปทดลองให้ดูในห้องอะไรเนี่ยท่านก็พูดถึงกรมหลวงสรรพศาสตร์ใช่ไหมว่าฉายไม่ทำนองว่าไม่ราบรื่นเหมือนกับที่วังกรมหลวงสรรพศาสตร์นะของที่ปาเต้เนี่ยท่านก็ดูแล้วก็เลือกถุดลงท้ายจะเลือกได้หนังคล้ายๆหนังตลกอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดูที่กรุงเทพ

0: ถานที่สำคัญอีกหนึ่งในกรุงปารีสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรและมีความสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือพระราชวังแซงคลูครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สำคัญยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศสยามอีกด้วยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังซังคูพระราชวังนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตต่อมาในช่วงที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามฟรังโกปรัสเซียได้ถูกเผาทำลายจนเสียหายในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังยังอยู่ในสภาพปรักหักพังจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นกลับเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีมีร้านค้าและสวนสนุกเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เราไม่รู้สึกอะไรในแฟร์นั้นเลยสนุกที่ได้เห็นคนไพร่ฝรั่งมากเครื่องหมุนๆเหล่านี้เห็นจะเกือบ30อันที่นี่เคยมีแฟร์แต่ครั้งเอ็มเปอเรอร์นโปเลียนแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารปาร์คและวังโซร้างไปทั้งนั้นน้ำในสระก็เขียวน้ำพุก็ไม่ได้เดินหญ้าก็แห้งเป็นอย่างที่ทิ้งร้าง

0: พระราชวังซังคูแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามด้วยกล่าวคือในวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตสยามมีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นหัวหน้าคณะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3ณพระราชวังซังคูแห่งนี้เพื่อถวายพระราชสารอันเป็นผลมาจากการทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนระหว่างสยามกับกัมพูชา
1: สนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็หนึ่งประการแรกก็คือยืนยันนะยืนยันข้อความในสนธิสัญญาเดิมที่เราลงนามกันไว้เมื่อที่เราลงนามไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือยอมรับว่ากัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสนะแล้วก็ยอมรับว่าสนธิสัญญาลับที่เราทำไว้กับกัมพูชาเป็นโมฆะนะแต่ว่าสนธิสัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยไม่พูดถึงลาวแล้วนะพูดถึงได้ว่าเรามีอำนาจยังมีอำนาจเหนือเสียมราชและคาราตบองแต่ไม่เอ่ยถึงลาวเพราะนั้นก็เป็นการเปิดทางไว้สำหรับฝรั่งเศสที่จะเข้ามาได้ลาวเป็นรัฐในอารักขาในเวลาต่อมาดังนั้นผลของสนธิสัญญาก็เห็นได้ชัดว่าในที่สุดเราก็พูดง่ายว่าหมดอำนาจจากกัมพูชาไปโดยสิ้นเชิงเพราะผลของสนธิสัญญาฉบับนี
0: ้ครั้งนั้นพระยาสุรวงศ์วัดวอนบุญนาคและคณะราชทูตสยามยังได้รับพระราชทานเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติจากพระเจ้านโปเลียนเนื่องจากประเทศสยามชนะเลิศการประกวดสินค้าพื้นเมืองที่นำมาแสดงในงานมหกรรมเอ็กซ์โปซึ่งจัดณกรุงปารีสในปีเดียวกันนั้นด้วย

การประพาสกรุงปารีสในครั้งสุดท้ายนี้มีสถานที่หลายแห่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเช่นโบสถ์ลาชาเปลเป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในพุทธศักราช1943

0: จากพระราชบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่9ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระเจ้าหลุยส์ที่9ได้สถาปนาโบสถ์นี้ขึ้นเป็นโบสถ์ประจำพระราชวังซังคู
1: แต่ก่อนเป็นวัดสำหรับวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดรวมเข้าอยู่ในศาลยุติธรรมวัดนี้ไม่ใหญ่โตเท่าใดแต่เป็นสองชั้นชั้นบนมีเนื้อผนังเฉพาะแต่เสาในระหว่างเสากรุด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสเป็นรูปศาสนากระจกนั้นเป็นของเก่าสีสันสดงามเหมือนสีราชวดีซึ่งเดี๋ยวนี้ทำไม่เหมือนได้
0: ขณะนั้นเป็นที่ทำการศาลสถิตยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยศาลอาญาศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ตัวอาคารสร้างขึ้นใหม่ประกอบกับอาคารเดิมและใช้งานมาจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นที่ทำการกระทรวงยุติธรรมกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เกรแหว่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณกรุงปารีสคืนนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟที่โรงละครโอเปร่ากาลิเย
1: ่ค่ำไปดูละครคอมิกโอเปร่าตามที่ได้กะไว้แต่แรกเป็นเรื่องที่เลื่องลือว่าดีนักเรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ไฟล์คู่ที่เป็นมาดามบัตเตอร์ไฟล์นั้นคือมาดามคาเรที่เคยดูแล้วแต่ก่อนเสียงเพราะและใช้บทดีมากเรื่องที่เล่นนี้คู่เป็นเรื่องญี่ปุ่นฉากและเครื่องแต่งตัวผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้น

มาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งในโลกเป็นผลงานประพันธ์ของชาโคโมปุชชินีชาวอิตาเลียนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจอห์นลูเทอร์ลอง

0: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารเรืออเมริกันที่ชื่อพิงเคอร์ตันได้เดินทางไปเมืองนางาซากิของญี่ปุ่นและได้แต่งงานกับโจโจซังเกอิชาสาวแต่โชคชะตาทำให้เธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้จนในท้ายที่สุดได้ฆ่าตัวเองตายและปิดฉากชีวิตรักอันน่าเศร้า
1: เรียกชื่อเรื่องว่ามาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ผู้ที่ร้องก็คือมาดามคาเร่ซึ่งพระองค์ท่านได้เคยทอดพระเนตรแล้วก็เป็นอะไรที่ดังมากในสมัยนั้นและสังเกตว่าปี2447กับปีที่ท่านเสด็จไปคือปี2450ซึ่งเรียกว่า3ปีให้หลังจากที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะพระองค์ท่านก็

0: อยากจะทอดพระเนตรก็ได้ก็เรียกว่าวางแผนไว้แล้วนะฮะว่าตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะทอดพระเนตรเรื่องนี้
1: มาดามบัตเตอร์ฟลายเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีและเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้และมีพระราชปรารภชื่นชมในบทประพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตพระนครแล้วได้ทรงเล่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ฟัง

0: หลังจากนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทละครมาดามบัตเตอร์ฟลายให้เป็นละครร้องของไทยมีชื่อเรื่องว่าสาวเครือฟ้าซึ่งมีเขาโครงเรื่องคล้ายคลึงกับมาดามบัตเตอร์ฟลายโดยเปลี่ยนตัวละครจากนายทหารเรืออเมริกันกับสาวเกอิชาชาวญี่ปุ่นเป็นนายทหารจากเมืองบางกอกกับสาวงามเมืองนครพิงค์และได้จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง
1: พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเรือมาดามบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มีความสำคัญต่อละครร้องของไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยทรงโปรดมากแล้วก็กลับนิวัตรพระนครได้ทรงเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะฟังแล้วก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าเสด็จในกรมเนี่ยดัดแปลงเป็นสาวเครือฟ้าแล้วเนี่ยก็จนกระทั่งประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็ได้เกิดเป็นละครร้องของไทย
0: การเสด็จประพาสกรุงปารีสในครั้งนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจะยังคงเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและให้รำลึกถึงพระเกียรติเกล้าไกรบนแผ่นดินฝรั่งเศสแห่งนี้ตราบนานเท่านาน
2: การเสด็จประพาสกรุงปารีสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้พวกเราคนไทยครับได้เรียนรู้และรำลึกถึงการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งทีเดียวครับและนับจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าเขตแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเสด็จประพาสเมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นตามลำดับครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งรอคอยอยู่นะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ